0: 1150หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเป็นทางเลือกและลดต้นทุนให้ฟาร์มโคนมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาเทคนิคการผลิตน้ำเชื้อคัดเพศเพื่อสามารถกำหนดเพศลูกโคให้เป็นเพศเมียโดยใช้ปฏิกิริยาไซโตท็อกซิซิตี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปใช้มานานแล้วหลังจากใช้เวลาศึกษาทดลองมาร่วม2ปีวิธีการนี้ทำให้ได้ลูกโคเพศเมียในอัตราที่สูงขึ้นสำหรับการคัดแยกสเปิร์มเพื่อให้ได้ลูกโคเพศเมียด้วยเทคนิคดังกล่าวเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2557โดยนำไปผสมเทียมกับโคนมในฟาร์มอสค.และฟาร์มเกษตรกรรอบๆได้ลูกโคตกเป็นเพศเมียในอัตราสูงถึง 72% แต่เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นได้มีการส่งน้ำเชื้อโคแช่แข็ง 3,000 โดสไปทดสอบในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการทดลองมายืนยันอีกครั้งตลอดระยะเวลา55ปีตั้งแต่ไทยทำฟาร์มโคนมมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคนมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกโคทนต่อโรคอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมไทยเกษตรกรมีแม่โคสาวคุณภาพทดแทนส่วนวงจรชีวิตโคนมจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุ18เดือนและแม่โคอายุ26ถึง28เดือนจะให้ลูกโคตัวแรกหากมีการจัดการภายในฟาร์มอย่างดีภายใน5ปีแม่โค1ตัวจะให้ลูกโค3ตัวถ้าเป็นลูกวัวเพศเมียหลังจากหย่านมจะได้ราคาตัวละ 6-8,000 บาทหากเป็นวัวสาวท้องแรกราคา 50,000-60,000 บาทสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลั่นเอกชนยกเลิกสัญญาเองไม่ได้หลังมีข่าวเอกชนขอยกเลิกสัญญารถไฟ3สนามบินชี้ต้องทำตามกฎหมายบอกตอนนี้เริ่มประมูลเอกชนรู้เงื่อนไขต้องรับสภาพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวว่าบริษัทในเครือซีพียื่นหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีด3สนามบินว่าเห็นว่าล่าสุดบริษัทแถลงแล้วเรื่องของสัญญาว่าจะรักษาสถานะของเขาแต่ในส่วนของนโยบายที่รัฐบาลต้องยึดถือคือต้องเป็นไปตามสัญญาและข้อตกลงรวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงข้อผูกพันที่คู่สัญญามีต่อกันซึ่งในกรณีนี้คู่สัญญาคือรฟท.กับเอกชนที่รับดำเนินการโครงการดังกล่าวทำว่ารถไฟไทยสปีดไฮสปีดยังมีความจำเป็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าปรับก็ต้องมีการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาซึ่งตนยังมองไม่ออกว่าคนที่ทำสัญญากับภาครัฐจะปรับเปลี่ยนสัญญาได้อย่างไรเพราะก่อนที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐจะต้องรับสภาพและเงื่อนไขทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะถ้าเปลี่ยนไปก็คงต้องเปลี่ยนทุกสัญญาส่วนตัวมองไม่เห็นว่าจะทำอย่างไรซึ่งยืนยันว่าต้องยึดกฎหมายเป็นหลักทุกอย่างยังเป็นไปตามสัญญาซึ่งการยกเลิกสัญญาจะต้องได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายเพราะการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลกระทบตามมาอีกมากมายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนป้ายโฆษณาไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการคดีนี้นายไอซ์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายหนุ่มได้ก่อสร้างป้ายโฆษณาโครงเหล็กและติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นโดยป้ายโฆษณาดังกล่าวก่อสร้างอยู่ริมถนนซึ่งบดบังระเบียงหน้าห้องชุดของนายไอซ์ทำให้ไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลจึงร้องเรียนไปยังนายกเทศมนตรีซึ่งภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าป้ายดังกล่าวก่อสร้างผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตจึงมีคำสั่งห้ามใช้อาคารและให้รื้อถอนป้ายในส่วนที่เกินขนาดให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่นายหนุ่มกลับเพิกเฉยนายไอซ์เห็นว่าเทศบาลเมืองยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองสั่งให้นายกเทศมนตรีและเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายไอซ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้นายกเทศมนตรีจะได้มีคำสั่งห้ามนายหนุ่มใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารรวมทั้งให้รื้อถอนป้ายโฆษณาในส่วนที่ก่อสร้างขัดกับกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็ตามแต่เมื่อนายหนุ่มยังไม่ดำเนินการใดๆกับป้ายส่วนที่ก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายนายกเทศมนตรีมีอำนาจยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังนายหนุ่มและนายกเทศมนตรีสามารถเข้าดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนป้ายในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เองโดยอาจทำการรื้อถอนเองหรือให้บุคคลอื่นรื้อถอนโดยนายหนุ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้นายกเทศมนตรีต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นก่อนการรื้อถอนไม่น้อยกว่า7วันเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแต่เพียงว่านายกเทศมนตรีได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับนายหนุ่มโดยมิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังนายหนุ่มและไม่ดำเนินการจัดให้มีการรื้อถอนป้ายส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเองจึงถือว่ายังละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้นายกเทศมนตรีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการรื้อถอนป้ายในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน90วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: การบินไทยแจ้งกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาสอบวินัยยังไม่สิ้นสุดย้ำผิดเฉพาะบุคคลนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดว่าขณะนี้การสอบสวนทางวินัยของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้ซึ่งการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางการของออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งพนักงานที่ถูกควบคุมตัวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนของการดำเนินการทางวินัยยืนยันว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือการรับขนของในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนโดยการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับพนักงานมาโดยตลอดว่าสิ่งใดสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้หากพบมีการกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นถามถึงผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นขององค์กรนายชัยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรเนื่องจากการบินไทยมีมาตรการกำกับดูแลและข้อบังคับที่ชัดเจนพร้อมสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทอย่างไรก็ตามการบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยนำมาตรการที่สำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศใช้มาถอดเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรและสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามส่วนผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปส่งอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาวงกลมสีเขียวคล้ายตัวคิวของภาษาอังกฤษติดตามป้ายแสดงสินค้าอาหารหรือพืชผลการเกษตรที่วางจำหน่ายนั้นให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านั้นผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้กำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือเครื่องหมายคิวใช้แสดงกำกับไว้บนสินค้าเกษตรและอาหารทุกประเภทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งกำเนิดส่วนประกอบคุณภาพวิธีการผลิตจนถึงการวางจำหน่ายเพื่อสร้างความมั่นใจไปยังผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นและเชื่อถือต่อสินค้าเกษตรนอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพระดับสูงยิ่งขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการใช้เครื่องหมายคิวพรีเมียมเพื่อรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยมีการคัดแยกคุณภาพมีการผลิตและการจัดการเป็นพิเศษเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพระดับพิเศษตามเกณฑ์เฉพาะของสินค้าซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสามารถใช้และแสดงเครื่องหมายบนป้ายสินค้าผลิตภัณฑ์และป้ายโฆษณาได้ สนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12: แต่ยิ่งเซ่สิเปอร์เซ็นต์ชายแบบเต็มใบแข็งแรงมีมาตรฐานมออกอและไส้ไส้รัดคางให้พอดีคนซ้อนท้ายก็ต้องไส้กัน
13: โอ้กันปันนี้ไม่ได้แล้วต้องใส่หมวกกันน็อกดีว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอีแกลึกไกลจำไว้ให้ขึ้นใจเข้รถเครื่องต้องใส่หมวกกันน็อกทุกคนเพราะหมวกกันน็อกคือเกราะป้องกันชีวิตเรา
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แกพอจะมีเงินให้ยืมสัก 30,000 มั้ยพอดีแฟนฉันส่งของขวัญมาให้จากต่างประเทศแต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมไปก่อนถึงจะรับของได้แกคิดดูสิค่าธรรมเนียมตั้ง 30,000 สงสัยจะเป็นของแพงแน่เลย
15: เดี๋ยวนะฟงแฟนอะไรจะมีแฟนตอนไหน
14: ก็คริสโตเฟอร์ที่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเจอกันในแอปไงเขาบอกรักฉันทุกวันเลยนี่คุยกันยังไม่ถึง3อาทิตย์ก็ส่งของขวัญมาให้แล้วเขายังบอกอีกนะว่าจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วเราก็จะแต่งงานกันด้วยฉันจะได้เป็นคุณนายทายาทนักธุรกิจพันล้านก็คราวนี้แหละแก
15: เดี๋ยวตั้งสติค่ะสาวเช็คประวัติเขาหรือยังนี่มันมิจฉาชีพโรแมนต์สแกมโจรหลอกให้รักชัดๆรู้จักกันไม่ทันไรก็ออกไลน์ให้โอนเงินแล้วคิดดูนะคนโปรไฟล์ดีขนาดนี้จะของเงินเราทำไมฉันว่าแกอ่ะโดนหลอกแล้วล่ะอย่าด่วนเชื่อใจคนที่เพิ่งรู้จักในโลกออนไลน์โดยเร็วเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง
17: ถ้าล้มเราอาจจะได้แผลถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันครับ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้กว้างท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการทางกรมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดสังกัดกลับมาพบกับท่านผู้กว้างเช่นเคยนะครับถึงเราจะมาพบกับท่านผู้กว้างในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเตร็ดๆถึงตึ้งทิพย์นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสังกัดFM 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับถึงเรามาพบกับท่านผู้กว้างวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569รายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อบุตรบรรรวนนพนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังให้กับผมจะรุ่งไปตรงนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการและวันนี้รายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นาดนะครับถึงให้เกียรติมาดำเนินรายการวันนี้เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ว่าพิการทางการเรียนหรือว่าคนตาบอดเหมือนกับผมนะครับก็สวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยากให้อาจารย์คุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดหรือว่าคนพิการเราเนี่ยต่างผู้กว้างต่างบ้านหรือว่าไอ้ได้ผู้ปกครองพ่อแม่ของคนตาบอดเรานี่เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกหลานเขามาได้รับการเรียนรับการศึกษาจากการต้นของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกันนะ
1: ค่ะได้ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะที่ฟังที่รับฟังที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาคุยนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะในรายการสังคมเดียวกันนะคะพอดีวันนาเนี่ยนะคะมาทำโครงการให้คนพิการทางการเห็นหรือว่าคนตาบอดเนี่ยค่ะในจังหวัดตรังเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตเดินทางด้วยตัวเองได้โดยปลอดภัยโดยอิสระนะคะก็เลยมีโอกาสวันนี้วันสุดท้ายของโครงการแล้วค่ะลุงรงก็เลยชวนว่าให้นาดเนี่ยมาคุยอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่า เรื่องราวของคนพิการนี่ทำอะไรได้มั่งยังไงนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนะคะลุงนะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็คือชื่อนาดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นอาจารย์เนาะหลายๆคนก็เลยเรียกว่าอาจารย์นาดนะคะชื่อแลนเนาะชื่อจริงชื่ออาจารย์ปฏิตาชัยปานค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็คือนาดเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อนนะคะแล้วก็ภายหลังเนี่ยได้ลาออกมาเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อจะได้มีเวลาค่ะลุงมาดูแลงานด้านคนพิการแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสเช่นเดียวกับคนอื่นนะคะนี่คือเรื่องราวค่ะถึงนาดก็มองไม่เห็นเหมือนที่ลุงว่าแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ดูผ่านทาง

0: 1,800สั้นเยอะนะ
1: ค
0: นที่สั้น 2-300 นี่คือแบบจิ๊บๆเลยอ่ะเจอหนาดสั้นเข้าไปนะคะก็ใส่แหวนก็มองไม่เห็นค่ะหนาดก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แดกตอนแดกอ่ะจะไปเรียนโรงเรียนไกลบานนะคะสมัยนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อมเนาะที่จะรับคนพิการเข้าเรียนไอเราก็ไม่รู้ทำปรือเนาะที่บ้านก็อยากให้เรียนหน้าด้านบ้านอยู่สงขลานะคะก็ต้องมาเรียนโรงเรียนตาบอดที่สุราษฎร
1: ์
0: ไกลมากเดินทางอยู่5-6กิโลเอ้ย5-6ชั่วโมงนะคะว่างี้มาถึงตั้งแต่ป.1อะค่ะลุงก็มาเรียนที่โรงเรียนตาบอดถึงจบป.3ปุ๊บเขาให้ไปเรียนรวมกับเด็กที่ไม่พิการเนาะที่โรงเรียนปกติใช่ค่ะก็คือตั้งแต่ป.4เป็นต้นไปนะคะนาดก็เรียนไปจนถึงม.6ค่ะแล้วจบม.6นี่นาดก็คือตอนมัธยมมาเรียนที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะคะโรงเรียนค่อนข้างดังสักิดในสุราษฎร์เนาะแล้วก็พอจบม.6ค่ะก็ไปสอบเรียนต่อที่คณะนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ค่ะโชคดีที่ว่าธรรมศาสตร์อะค่ะเป็นมหาลัยขยายโอกาสเปิดโอกาสดีวะนะก็คือเขาจะมีโครงการช้างเผือกก็มีช้างกีฬาช้างเรียนดีในชนบทแล้วนึกไหนนั่นโชคดีของเราที่มันมีโครงการช้างพิการถ้าเกิดเราไปแข่งกับคนอื่นนั้นโอกาสที่เราจะได้ข่าวมันก็น้อยเนาะเพราะว่าธรรมศาสตร์เป็นมหาลัยดังเราคือเขาก็มีคนอยากข่าวเยอะนะคะแต่น่าโชคดีที่มีโครงการช่างเพื่อของเขาหนัดก็เลยไปสอบแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นิติจบ3ปีครึ่งลุง
1: เก่งตัวเก่งมา
0: เราเข้าเรียนกัน4ปีใช่ไหมบางคนก็อาจจะจบ3ปีครึ่งแต่หน้าด้านว่าแคบไปทำอย่างอื่นมั่งดีวะรีบจอบเพราะว่าที่บ้านนั่นตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์นะคะพ่อแม่ทำส้วนยางกรีดยางเมื่อก่อนตอนเด็กๆกันแม่กรีดยางจ้างจอบป่อซีนี่ค่ะแต่โชคดีอย่างนึงที่พ่อแม่นะคะนั้นเขาเห็นความสำคัญของการศึกษาถ้าเป็นบางครอบครัวลุงเขาจะรู้สึกว่าตาดียังเรียนไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรเลยใช่ไหมตาบอดไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปรำไปเรียนให้มันเหนื่อยหรอกให้นอนอยู่บ้านนี่พ่อแม่เลี้ยงเองไม่รู้ครอบครัวใครเป็นพ่อนั้นไล่ครอบครัวมาไงนะคะที่ฟังอยู่นะแต่จริงๆไม่ควรคิดอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าตัวนาดันพ่อแม่เขาเห็นว่าอยากให้ลูกเรียนสูงดีสุดสาวจีจะทำได้ไม่อยากให้ลูกไปกรีดยางถึงตาบอดมันกรีดยางไม่ได้อยู่แล้วสำหรับนาดันนะนาดคิดว่าน่าจะกรีดไม่ได้แต่อาจจะมีตาบอดคนอื่นกรีดได้ก็ได้นะคะซึ่งนาดก็เลยแม่พ่อแม่ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เราเรียนเห็นผีเรียนเห็นไรเห็นหนองเรียนก็อยากให้เราได้เรียนมั่งนะคะก็เลยดันดนผ่านหัดไปเรียนนั่นแหละที่หวานแล้วพอจบป.3 3ปีครึ่งอ๋อแต่นาดันเรียนรามรัฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วยนะลุงไม่ได้เรียนป.3 อันเดียวนะจบ2ใบนะคะเราก็พยายามทุกอย่างเนาะเผื่อที่จะให้มันสำเร็จได้เพราะว่าลุงลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเราจบเหมือนคนอื่นนั้นโอกาสที่เขาจะเลือกคนพิการเข้าทำงานนั้นลุงว่ามันมากหรือน้อยอ่ะ
1: น
0: ้อยแต่ถ้าเราตอนนั้นนาดแค่คิดว่าถ้าเรามีอะไรเด่นกว่าคนอื่นนั้นเขาอาจจะมีโอกาสเลือกเราบ้างก็ได้อาจจะมองข้ามผ่านความพิการที่มันอยู่บนหน้าผากเราไปบ้างนะ
1: ค
0: ะนาดก็เลยเรียนจบป.3 2ใบค่ะแล้วก็ไปเรียนเนติบัณฑิตอันของด่านกฎหมายอันค่ะจบ1ปีเขาจบกันหลายปีคนอื่นแต่เราก็พยายามนะคะจบ1ปีนี่หน่อยอยู่นะคะพอจบปุ๊บเราก็ว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราก็ทำได้นะต่อให้เราพิการในไรเราก็ต้องทำเราก็ทำเหมือนคนอื่นได้นะคะสิ่งที่นัดคิดก็เลยจบมาได้แล้วก็ต่อจากนั้นนัดก็ไปต่อปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศค่ะก็จบ2ปีครึ่งนะคะตอนนั้นจบคนแรกของรุ่นเลยตอนนั้นรีบจ็อบมากยากรีบทำงานแล้วไม่มีตังค์แล้วนะคะแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ยสูงด้วยตอนนั้น 3.7 กว่
1: า
0: เพราะว่าเราตั้งใจจะไปเป็นอาจารย
1: ์
0: พอตั้งใจไปเป็นอาจารย์นะเราก็ต้องวางแผนค่ะลุงว่าป.ตรีต้องได้เกรดเท่านี้ป.โทต้องได้เกรดเท่านี้เผื่อจะเดินตามเป้าหมายเราตั้งใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะพอเรียนจ็อบปุ๊บลุงว่านะได้ทำงานเลยไหมอ่ะ
1: ก็ตรงมันปกติก็ก็เหลือคนที่ว่าปกติโกน
0: คือนาดสมัครไปหลายทีแต่ตอนนั้นนะคะนาดก็ช่วยงานด้านคนพิการก็คือทำงานที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเนาะก็คือเป็นนิติกรแล้วก็ช่วยดูแลงานวิจัยเข้าตอนนั้นเราจะปอโทเนาะไฟแรงอยู่ตอนนั้นแต่จิตใจเราก็ยังอยากเป็นอาจารย์เนาะเราฟักไฟดานีมาตลอดก็ส่งเรซูเม่ส่งประวัติส่วนตัวส่งอะไรไปสอบไปอะไรที่เขาเปิดค่ะมีทีนึงนะเขาบอกว่าอุ้ยประวัติหน้านี้แบ

0: คืออันนั้นเขาเห็นประวัติถึงเราไม่เวลาเราส่งไปอันนั้นไม่ได้บอกเขาว่าอันนั้นมองไม่เห็นเพราะว่าอันนั้นอยากให้มันเป็นแบบปกติอันให้เขาเหลือตามปกติอันไม่ต้องมาแยกอะไรกันนั้นซึ่งนาดก็เลยไม่แจ้งเขาก็ว่าเขาโทรมาห้านาดนะทีนึงเขาบอกว่าเนี่ยประวัติน้องน่าสนใจมากเลยจะเรียกมาสัมภาษณ์นู้นนี่นั้นปรากฏว่าพอนาดแจ้งว่านาดขอโทษนะคะพอดีหนูมองไม่เห็นนะคะหนูมีปัญหาทางสายตาเนาะหนูเป็นคนพิการทางสายตาเขาว่าเดี๋ยวเขาไปประชุมกันก่อนสุดท้ายเขาโทรมาบอกนาดว่าเนี่ยขอโทษนะคะทางเราไม่มีนโยบายรับคนพิการเข้าเป็นอาจารย์ลุงว่าที่เราทำมาทั้งหมดนี้แบบมันแบบเราก็รู้สึกท้อนะ
1: ลุ้นลุยเลย
0: ใช่ความพยายามที่คนตาบอดคนพิการนี่จะเรียนหนังสือมานะสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้มีเอกสารไม่ได้มี AI ที่คอยช่วยพันนี่นะหนังสือเราก็ไม่มีต้องหาเพื่อนช่วยอ่านต้องให้คนช่วยอ่านอะไรโชคดีที่ธรรมศาสตร์นะคะมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการแต่เจ้าหน้าที่ก็มีไม่กี่คนแต่นักศึกษาพิการมันมีหลายคนเนาะเราก็ไม่ได้หว่าจะได้หนังสืออะไรทันตามกำหนดนะคะเขาก็พยายามทำเกลี่ยกันไปเลยนะว่างเราเอาไปให้คนอ่านหนังสือเล่มนู้นกฎหมายมันเล่มหน้าเลยลุงเล่มใหญ่โตมโหฬาร บางวิชานะเขาซอฟเซตไปแล้วนาดยังไม่ได้หนังสือว่าอ่านก็มี เราก็ต้องพยายามฟังครูฟังอาจารย์สอนในห้องอะไรพันเนี้ยค่ะแล้วก็เลยจบได้ค่ะลุงแล้วก็สุดท้ายค่ะนาดรู้สึกท้อมากตอนนั้น คิดว่าเอ้ยฉันไม่เหมาะแล้วมั้งประเทศไทยตั้งใจจะไปเรียนซอบชิงทุนต่างประเทศว่ะไปทำงานไปอยู่ต่างประเทศว่ะขนาดไม่อยู่แหละเมืองไทยมันเราไม่มีโอกาสเลยอ่ะตอนนั้นน่ะสุดท้ายค่ะกำลังเตรียมตัวไปต่างประเทศแล้วนะตอนนั้นนะลุงสุดท้ายธรรมศาสตร์เปิดรับอาจารย์ที่บ้านพกลงไปซอบแล่ที่ลงไปซอบแล่ไม่ติดก็ไม่พือลูกในใช่ในในก็หยิบไปต่างประเทศใช่ไหมไม่พือลงไปแล่ก่อนยังไม่ได้ไปที่ตอนนั้นปรากฏว่าไปซอบถึงมันได้เลยลุงเพราะธรรมชาติเขาเปิดโอกาสเขาไม่ปิดกั้นว่าพิการไม่พิการเขาดูที่ความสามารถถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้กันทุกทีที่ทำงานนะลุงนะ คนพิการได้ทำงานกันร้อยป่านี้นั่นแหละค่ะก็คือเรื่องราวของประวัติส่วนตัวของนาดนะคะ
1: ตึ้งระว่างเรียนนะไปเรียนที่โรงเรียนปกตินี
0: ่
1: อาจารย์ใจ
0: ต้นเบลค่ะลุงค่ะจิมต๊อกต๊อกลุงนี่พีพีเขาเคยเห็นอักษรเบลกันไหมนี่ลุงเคยโชว์ให้เขาเห็นไหมทีนี
1: ้อาจารย์ปราเบียดเคยโชว
0: ์อ๋อโอเคงั้นลุงไม่โชว์นะมันก็จะจิม
1: ไม่โชว์ได้โชว์ได
0: ้โชว์ได้เหรอให้โชว์เหรออ
1: ัก
0: ษรเบลไม่มีดาดแต่ว่านะไม่มีดาดที่จะเขียนแต่มันเป็นลักษณะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ
1: ครับผม
0: ให้พีพีเขาดู
1: กรงมี
0: ให้เพื่อนดูให้อะไรดูสักนิดนะคะ
1: ครับผม
0: เพื่อว่าใครอยากเห็นว่าอักษรเบลมันผ่อนพรือเมื่อก่อนตอนนาดเขียนนั่นตอนประถมมันเพื่อนว่าใครเคาะโต๊ะเพราะมันมีเสียงดังนี่คือสเลดนะคะนี่คือสเลดเป็นช่องๆซึ่งเราใส่กระดาษเข้าไปข้างในเนาะแล้วก็เราจิ้มต๊อกๆๆมันก็จะมีถี่จิ้มชื่อว่าสเตลัสนะคะตัวสเตลัสนั้นร่วมเหมือนดินโซเหมือนปากกาเลยค่ะนี่หนังจิ้มต๊อกๆๆไปพันเนียเลยนะคะเวลาเราเขียนไรซึ่งเราก็เปิดมาอ่านมาคล้ำเป็นจุดๆค่ะลุงมันพันนั่นค่ะส่วนย้ายคนที่ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนตาบอดนะจะเขียนอ่านเบลเป็นค่ะนี่ค่ะตัวอุปกรณ์นะคะช่วยกล้องดูแล้วนะคะถึงหนาดันเขียนเบลแหละก่อนนั่นลุงเพราะว่ามันเทคโนโลยีพวกคอมพวกไรไม่เหมือนตอนนี้ที่นะโทรศัพท์มีเสียงก็ห้ามายแหละก่อนจำว่างอีจำเบอร์ใครอ่ะลุงต้องจำเป็นไม่รู้กี่สิบเบอร์นะแหละก่อนนะฮัลโหลเต็มสมองไปหมดเลย นั่นคือวิธีการของเราสมัยก่อนค่ะ
1: เกิดเนี่ยคนพิการเราปัจจุบันต่างสมาคมต่างๆและก็ต่างรัฐบาลเปิดโอกาสให้คนพิการเรานี้ได้รับการเรียนรับการศึกษานะกับอยากให้อาจารย์นี่เป็นแรงจูงใจของคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเรานี่ว่าก็เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องจ่ายโอกาสนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองมั่งนะยากที่ว่าทุกท่านมายังผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ของคนพิการอยากให้ก็เปิดใจออกหมายลูกหลานอะไรไปรับการศึกษาไปรับการเล่าเรียนน
0: ะ
1: เพราะว่าบางคนนี้เราต้องคิดว่าเราไม่จะได้อยู่กับเขาจะตลอดไปนะซึ่งเขากับ บางทีพ่อแม่ไปแต่โกนแต่ว่าก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ถ้าว่าได้รับการศึกษาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าพอได้รับการศึกษาแล้วเรามีความรู้ความสามารถเราสามารถมามีงานทํามีรายได้ได้อยู่ในสังคมได้ถ้าเหมือนคนปกติมันก็เนี่ยผมเลยชื่นอาจารย์มาวันนี้เพื่อไอ้ก็คือเร่งบันดาลใจขึ้นมา
0: ครับคือจริงๆแล้วค่ะลุงสมัยลูกนี่ยังการศึกษานี่ยังไม่ได้เรียนฟรีนะสมัยก่อนแต่ว่าพ่อตั้งแต่ปี51อ่ะมันมีพรบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเกิดขึ้นนะคะใครที่แรกพบความพิการนะคะหรือว่าเกิดมาพิการแล้วอยากไปเรียนเลยอ่ะจะได้เรียนฟรีตลอดชีวิตนะคะแต่จริงๆก็คือได้เรียนฟรีจนถึงปตรีเลยค่ะแต่เป็นปริญญาตรีใบแรกนะคะก็ได้เรียนฟรีตั้งแต่แรกจนถึงปริญญาตรีเลยค่ะปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนะคะแล้วก็ได้รับอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับช่วยเหลือด้วยอันนี้ว่าไปตามกฎหมายนะคะก็จะเป็นพันนั่นค่ะสำหรับการศึกษานะคะก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะหรือว่าสิทธิ์ต่างๆอ่ะในพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็จะมีหลายสิทธิ์เหมือนกันค่ะที่คนพิการจะได้รับแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะลุงมันต้องทำบัตรคนพิการก่อนพอว่าเป็นคนพิการปุ๊บอะค่ะก็คือแน่นอนเบื้องต้นเราก็ต้องไปรักษาก่อนถ้ามันไม่หายเหรอจริงๆเราก็ให้หมอค่ะออกหนังสือรับรองความพิการหายแล้วก็เอาไปยืนทำบัตรคนพิการที่พมจ.นะคะก็จะมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปอยู่นะคะหรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะ
1: ช่วงนี้ไอ้ตานผู้กว้างรับกว้างเกรงโกนรักตรงเกรงนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาพบกันไม่ในช่วงต่อไปที่รับกว้างกับผม
0: ค่ะ

0: ครับการกำลังติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันนะครับกองสมาคมคุณตาโบสจังหวัดตรังนะครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างรุ่งนะครับสำหรับอาจารย์นาเทวาได้มารวมรายการก็มีอะไรที่ว่าอาจารย์จะเสริมไหมกับสมาคมคุณตาโบสจังหวัดตรังเราต่อไปนี้คงจะเป็นปีเลี้ยงของสมาคมตรังก็ก็เชิญอาจารย์
1: ค่ะยินดีค่ะลุงคือจริงๆแล้วอะค่ะนาดาเป็นประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนล่างนะคะเราก็ดูแลทางเจ็ดจังหวัดซึ่งจังหวัดตรังเนี่ยค่ะเราอยากให้มีความเข้มแข็งนะคะทางในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็การออกสู่สังคมรวมถึงการมีงานทำด้วยเพราะถ้ามีงานก็มีเงินนะลุงเนาะมันก็อยู่บายขึ้นน่ะถ้ามีเงินบ้านเราอ่ะมีเงินอ่ะอยู่บายได้นะต่อให้พิการเราก็สั่งแกร็บได้เรียกแอปนู่นแอปนี้สร้างอาหารเองสร้างให้จองรถมารับอะไรประวากันไปนะแต่ถ้าเราไม่มีเงินนะเราไม่มีงานทำไม่มีเงินเราก็ลำบากต้องเป็นภาระกับคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะศูนย์บริการของเราอะค่ะที่กำลังทำตอนนี้ก็คือที่เราทำไปแล้ว2โครงการมาจัดให้แล้ว2รุ่นเนาะก็คือการเรียนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวอย่างอิสระและปลอดภัยนะคะก็คือใช้ไม้เท้าขาวในการเดินทางไปไหนมาไหนเพราะคนตาบอดอะค่ะใช้ไม้เท้าขาวมันเป็นสัญญาณหลักแล้วก็มันสร้างความอิสระสร้างความปลอดภัยคนตาบอดได้โครงการนี้เราก็มาจัดอายเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะก็คืออุ้ยคนก็มาเรียนชอบอกชอบใจกันย้ายลุงได้เข้าบางคนฟังจากวิทยุลุงนี่แหละก็คือไม่ได้เข้ามาในสมาคมเนาะก็ยังไม่รู้ว่ามีสมาคมไม้แต่ว่ารายการเนี่ยถ้าไม่เข้าได้ฟังอยู่ที่สวนที่บ้านที่อะไรเขาก็เลยมาเรียนกับเราเป็นรายการที่ถือว่าทำให้คนพิการหรือว่าทำให้สังคมได้รับทราบถึงความรู้ความสามารถของคนพิการรวมถึงการเข้าสังคมของคนพิการว่าจริงๆคนพิการน่ะก็สามารถเข้ามารวมทำโครงการเข้ามารวมในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะลูกนะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะแล้วที่นี่ที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเราจะพยายามสร้างอาชีพให้กับคนตาบอดนะคะในพื้นที่จังหวัดเจ็ดจังหวัดรวมถึงจังหวัดตรังด้วยค่ะลุงก็จริงๆอ่ะมีโควต้าการจ้างงานนะคะให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆว่ากฎหมายบอกว่าเนี่ยสร้างแรงจูงใจให้บริษัทอะค่ะรับคนพิการเข้าทำงานช่วยกันสักยิดก็คือ100คนนะคะท่านมีพนักงาน100คนอะท่านรับคนพิการเข้าไปทำงานสัก1คนนะคะมีกฎหมายอยากให้นายจ้างได้ทำในสิ่งดีแล้วก็จะได้รับลดหย่อนภาษีถึง2เท่าเลยนะคะถ้าท่านเนี่ยจ้างคนพิการเข้าไปทำงานนอกจากท่านจะได้คนพิการที่มีความรู้เข้าไปทำงานแล้วเนี่ยท่านก็ยังเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะคะสำหรับนายจ้างนะคะลุงเราก็จะพยายามนะคะหาว่าคนพิการเนี่ยมีความสามารถอะไรมั่งนะคะโดยเฉพาะคนตาบอดแล้วเราจะไปคุยนะคะกับบริษัทกับห้างร้านต่างๆที่มีลูกจ้างเกิน100ที่ต้องรับตามโควต้าตามกฎหมายนี่แหละค่ะนะคะเพื่อจะส่งเสริมให้คนตาบอดในจังหวัดตรังหรือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะมีงานทำที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับครอบครัวหรือว่าสังคมนะคะทีนี้คนพิการก็ไปไหนมาไหนได้ทำงานได้มีเงินทองทีนี้สังคมก็ไม่ต้องเจอคนพิการว่าเอ้ยเป็นภาระอะไรอีกต่อไปอะค่ะลุงเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะส่งเสริมต่อไปค่ะ
0: ลุงก็มีความปรารถนาอยู
1: ่
0: อยู่ทราบว่าต้องการให้คนพิการเรานี่ได้รับความรู้ไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือตามปากปกติโดยโรงเรียนร่อนคุณตาโบสหรือว่าโรงเรียนโรดต่างๆนะสำหรับคนพิการแต่ละความปีการครับมันก็มีโรงเรียนอยู
1: ่
0: ต่างเพศนี้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถส่งลูกหลานเราไปเรียนได
1: ้หรือว่าพนีค่ะลุงหรือว่าถ้าไม่อยากส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเฉพาะทางความปีการนะคะแล้วสามารถส่งไปเรียนโรงเรียนใกล้บ้านก็ได้นะพอกฎหมายกำหนดให้ถูกโรงเรียนนะคะต้องรับคนพิการเข้าเรียนปฏิเสธไม่ได้นะถือว่าเลือกปฏิบัตินะคะพันนันแต่ว่าลูกหลานของท่านนั้นจะต้องสามารถอยู่รวมในสังคมได้คือไม่ต้องฝึกอะไรแล้วอะค่ะถ้าทำมั่นใจพันนันหรือว่าครอบครัวสามารถสนับสนุนได้อะค่ะก็ให้เรียนไกลบ้านก็มีเยอะแยะค่ะตอนนี้ที่เด็กเรียนไกลบ้านไม่ต้องไปคือบางที่โรงเรียนเฉพาะทางมันอยู่ไกลครอบครัวไม่ยากให้ไปที่นั่น นะคะก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าครอบครัวรู้สึกว่าอยากให้ลูกได้ฝึกก่อนนะคะก็ให้เข้าโรงเรียนประจำไปก่อนก็ได้แล้วสุดท้ายก็ให้น้องอะค่ะไปเรียนรวมเหมือนตัวนาดเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะลุง
0: มันติดตั้งมันก็มีโรงเรียนนะโรงเรียนในการเรียนพิเศษเตี้ยๆอยู
1: ่ศูนย์การศูนย์การเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะ
0: การสามารถตรงหลูกล้านไปเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะในระดับปวารูกล้านพร้อมแล้วที่จะเรียนก็สามารถตรงไปเรียนได้เพื่อจะได้มีความรู
1: ้ใช่ค่ะ
0: มีความรู้แล้วก็มีความสามารถกลับมาอ่านต่ำเพื่อจะได้มีรายได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลุงปัตตนาปัญญาเพราะว่าลุงมาก่อนลุงตาดีซึ่งเพราะว่าตาบอดลุงเห็นว่าคนพิการเรานี่ทุ่นมากมันไม่ค่อยได้รับการศึกษาสักเท่าไหร่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอยากจะตื่นร้านบ้านรายการนี้อยากให้เปิดโอกาสให้ลูกหลานนี่เนี่ยได้ไปเรียนได้รับการศึกษาเพื่อที่ก็จะได้อยู่โรดในโทรไป
1: ใช่ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกพอนี่ค่ะคนพิการเองที่ไม่อยากไปเรียนก็อาจจะมีค่ะลุงก็จะรู้สึกว่าเรียนไปก็ไม่รู้จะทำไรเรียนไปก็มานวดมาได้ปะเนี่ยแต่จริงๆไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเนาะต่อให้ว่าเรียนไปแล้วอะเราไม่ได้ทำงานตรงซ้ายแต่การเรียนอะมันทำให้เราสามารถคิดอะไรได
0: ้
1: วิเคราะห์อะไรได้นะคะอย่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีว่าไม่ได้เรียนนั้นนะคะก็นั่นแหละค่ะการศึกษามันก็สำคัญเนาะดีไม่ดีเราก็ได้ทำงานตรงซ้ายอย่างนาดจบกฎหมายนะก็เป็นอาจารย์สอนกฎหมายพอนาดออกมาจากการเป็นอาจารย์ประจำนาดก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษได้แล้วก็เปิดสถาบันติวและให้คำปรึกษาทางกฎหมายจันนาดคือตอนนี้ค่ะลุงเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทต่างๆด้วยเห็นไหมคะว่าเราต่อยอดได้เวลาเราได้เรียนสูงๆอะค่ะแล้วก็นาดก็ทำธุรกิจส่วนตัวสร้างบ้านขายนะลุงใครหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้จบวิศวกรมาไม่ได้จบสถาปนิกมาแทบเป็นผู้หญิงแทบอย่างตาบอดมองไม่เห็นแล้วจะไปสร้างบ้านค้ายปลือนาดก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ไปตอกเสาเข็มเองนะเราไม่ได้ไปขุดดินเองนะเราเป็นผู้บริหารเราก็แค่ให้วิศวกรสร้างให้สถาปนิกเขียนแบบให้แล้วเราวางแผนแล้วเราก็บริหารนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความฝันที่ชัดเจนเดินไปตามความฝันของเราได้เลยค่ะลุง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็อา
1: จจะค่ะส่วนสุดท้ายขอฝากศูนย์บริการนี้นะคะลุงนะว่าทำไม่ได้มั้งนะศูนย์บริการของเรานะคะจริงๆแล้วเราก็มีโครงการต่างๆหรือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีโครงการดีๆมากมายที่จะจัดทั้งสัมมนาทั้งฝึกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยทันติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการหลายๆคนที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลเหมือนกันค่ะลุงอย่างโครงการที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเนี่ยค่ะ O&M การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระและปลอดภัยนะคะเราก็จะเน้นไปที่เรื่องนี้บางทีแล้งกลางมังแล้งตายมังนะลุง
0: ประชุมประธานกันนะตอนนี
1: ้ค่ะแล้วก็นะคะเพราะว่าบางอย่างชื่อมันแล้งตายมันยากเนาะช
0: ื่
1: อโครงการและแบบเนี้ยเราอาจจะแล้งกลางแล้วก็จะมีโครงการดีๆมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของกฎหมายเหลืองอะไรแบบเนี้ยค่ะเราจะจัดโครงการดีๆกันเยอะเลยปีนึงหลายโครงการเลยค่ะแล้วก็ทางศูนย์บริการของเรานี่ค่ะจะมีเรื่องของทาเกิดว่าคนพิการตาบอดเนี่ยจะเดินทางไปโรงพยาบาลเดินทางไปราชการไปทำบัตรที่พ่อหมอจอไรเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะส่งนะคะเอกสารเนี่ยนะคะไปเบิกจากคารถนะคะลุงไปเบิกที่ศูนย์บริการเราได้นะคะก็คือได้กิโลเมตรละ4บาทถ้าสมมติจากตรังเนี่ยเป็นคนพิการทางสายตาเดินทางไปรักษาที่หมออ๋อมันก็หลายโลนะลุงนะแล้วก็เดินทางกลับมาลาวนะคะท่านก็สามารถเอาเอกสารพวกเนี้ยค่ะมาเบิกที่ศูนย์บริการได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสวัสดิการหรือว่าเป็นการให้บริการของศูนย์บริการเราได้รับงบจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะ
0: นี้ต้นมาคนพิการเรามักไม่รู้
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ใจ
1: ใช่
0: ใจก็ได้ใจอยู่หน่อย
1: ค่ะ
0: เนี่ยอาจารย์ตื่นท่านปั้นวันนี้เดียว ต่อไปคงจะว่าคุณพิการเราคงจะได้จ่ายมากขึ้น
1: จริงๆเรามีซีอะไรเยอะนะคะเนี่ยถ้าพูดซีได้หมดนี่นาว่า3วันค่ะลุงชั่วโมงเดียวนี่นาว่าไม่หมดใช่แต่ว่าเอาเบื้องต้นเนี่ยค่ะสมาคมคนตาบอดเราก็มีแจกไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่ยังไม่มีไม้เท้าก็มีเหมือนกันค่ะลุงหรือว่าสวัสดิการนี่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกแล้วก็ท่านจะได้รับสวัสดิการอย่างเช่นนะคะเบิกค่ารักษาพยาบาลปีละ 2,000 บาทท่านจะไปรักษาที่คลินิกไปโรงพยาบาลเอกชนไปอะไรก็ได้เราให้ปีละ 2,000 บาทนะคะหรือว่าคลอดบุตรเราก็ให้ลุงใครเป็นสาวๆนุ่มๆ นะคะเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นถึงอยากอีกเกิดลูกนั้นก็ให้ 3,000 บาทเราก็ส่งซื้อให้คนตาบอดของเรามีบุตรเหมือนกันนะคะ บางคนรู้สึกเอ้ยตาบอดมีบุตรแล้วลำบากนู่นนี่นั่นอันนั้นก็แล้วแต่นะลุงแต่ว่าจริงๆตาบอดมีบุตรแล้วลูกเข้าช่วยเหลือได้น่ารักเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการของสมาคม
0: หลายคนนะได้ลูกมาซึ่งลูกตาไม่บอดก็ได้ป้าโปพระเมย์เป็นลูกเป็นนี
1: ่ได้นำทางนะคะค่ะ
0: การสวัสดิการของสมาคมคนตาบอดจังหวัดสังเรากับมีการเจ็บกายรายป่วยก็เบิกรายปีนึงไม่เกินร่องปันกันแล้วก็ถ้าอยู่โรงพยาบาลจะให้การเที่ยรายได้วันละร่องโรย
1: โอ้ดีจัง
0: กับป้อมแล้วก็เที่ยชีวิตในตายาดนะพ่อแม่ลูกเมียถ้ามีหรือว่าตัวก้องคุณตาบอดเองสายาดเนี่ยจะให้ 3,000
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ให้ 3,000 ถ้าเกิดกรณีสมาชิกเสียชีวิตนะคะก็คือถ้าเป็นสมาชิกไหวหลายๆสมาคมมันก็มีประโยชน์แต่ละสมาคมก็ให้สิทธิ์ให้สวัสดิการที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราก็สามารถที่จะมีเข้ามาจุนเจือนะลุงนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถึงจำรับตัวคนผีการเองนี่คนตาบอดเองนี่ทางสมาคมจะให้ 5,000
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: กรณีเสียชีวิตนะคะลุง
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: การเนี้ยอยากเชิญชวน
1: ค
0: ่ะคนตาบอดเราที่ว่าไม่เป็นสมาชิกของสมาคมในที่นะคนที่ว่าอยู่จังหวัดตรังก
1: ็
0: มาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคนจังหวัดตรังถ้าว่าอยู่จังหวัดนึงจังหวัดเลยครับไปสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมจังหวัดนั้นแล้วก็สมัครได้ที่อยู่ใต้ตัวประเทศก็คือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มาสมัครปั้นสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังได
1: ้ใช่ค่ะตรังก็จะดูแลให้นะคะเดี๋ยวหรือว่าศูนย์บริการหรือว่าสาขาตายหลังของเราเนี่ยค่ะก็ยินดีที่จะดูแลทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้หรือว่าคนที่ตรังมีก็พานลุงร่งพานจังหวัดตรังพานปลาแก้วได้นะคะค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์มีอะไรที่ว่าจะควักควังซึ่งฐานผู้กว้างโดยเฉพาะคนผีการเลยครับผู้ปกครองคนผีการมั่งกับป
1: มค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะคนผีการเองเนี่ยก็มีความสามารถกันอย่างหลากหลายนะคะขอแค่ได้รับโอกาสจากครอบครัวครอบครัวสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าท่านเปิดโอกาสให้ลูกหลานท่านได้ออกไปข้างนอกได้ไปเรียนหนังสือได้ไปทำอะไรทำกิจกรรมเหมือนคนอื่นเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้เลยนะคะก็คืออย่างตัวนาดเองอย่างตัวลุงร่งนี่เราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เราทำอะไรได้ตามที่เราต้องการนะคะแต่ครอบครัวต้องไม่ปิดกั้นโอกาสนี้ที่จะทำให้เขาได้เดินออกไปอย่าลืมนะคะว่าครอบครัวไม่ได้อยู่กับคนพิการไปตลอดชีวิตแล้วท่านต้องคิดนะคะว่าถ้าท่านไม่อยู่แล้วคนพิการจะอยู่ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างโอกาสสร้างให้เขาอยู่ในสังคมได้ตั้งแต่วันนี้ก็จะดีมากนะคะส
0: ่
1: วนเรื่องของสังคมค่ะนาดยากระทะฟ้ากว่าเราอาจจะต้องเปิดใจนะคะเชื่อว่าคนพิการก็ทำอะไรก็ได้พอถ้าเราเชื่อความเชื่อมันสำคัญนะคะถ้าเราเชื่อผันเพลือนเราก็จะทำพนันใช่ไหมคะลุงถ้าเราเชื่อคนพิการทำอะไรได้นะ เราก็จะส่งเสริมให้เขาทำในสิ่งที่เล่านั้นที่เขาอยากทำแต่ถ้าเราเชื่อเสียแล้วว่าคนพิการน่ะทำอะไรก็ไม่ได้นอนอยู่บ้านตาพันเนียค่ะเราก็จะไม่พยายามที่จะส่งเสริมเพราะฉะนั้นนาดก็ฟากนะคะสังคมเองหรือว่าครอบครัวนะคะให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพของเขาเท่าที่เขามีให้เต็มที่นะคะแต่ละคนเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยพัฒนา สังคมพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวได้ส่วนตัวคนพิการเองอะค่ะก็อยากให้ลุกขึ้นมานะคะทำอะไรด้วยตัวเองดีว่ารอความช่วยเหลือจากคนอื่นพอเราทุกคนเกิดมานะคะแค่เรามองไม่เห็นหรือเราพิการด้านไหนก็ตามแต่เรายังทำอะไรได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นค่อยทันลุกขึ้นมาค่ะค่อยสู้แล้วเดินตามความฝันไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำค่ะลุงค่ะ
0: ครับก็วันนี้รายการสังคมเดียวกันของสมาคมคุณตาบดอย่างวัดสังก็ต้องขอผมก็ขอบคุณท่านอาจารย์นาดเป็นอย่างสูงนะครับ
1: ขอบคุณค่ะยินดี
0: แล้วก
1: ็
0: แล้วก็ขอบคุณท่านพ่อบุตรบรรวนนบนะครับที่ได้อานุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคุณตาบดจังหวัดสังแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านทุกๆไว้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ควบคุมเรื่องนะครับวันนี้เวลาก็สมาคมคุณตาบดจังหวัดสังกะกลายมดนะครับจะเลือกต่อโดยตัวเดียวกับไอ้สารลายกว่างปริงมั่งเพราะว่าเราจ่ายเวลาพูดคุยกันมานานไม่ได้กว่างปริงสักแต่ใดนะก็ต้องก็ไปสารผู้กว้างรายการสังคมเดียวกันก็จะกลับมาพบกับสารไม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับผมจะลงไปตรงเลยก็อาจารย์นาตรงลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไปอีกแล้ว
1: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จีนเปิดตัวแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ไม่ต้องชาร์จจ่ายพลังงานนานหลายพันปีมหาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกเชียงเหนือของจีนเปิดตัวผลงานวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ควันจิ้งหยวนพร้อมเปิดเผยผลิตภัณฑ์2รายการได้แก่แบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14รุ่นฐานชู่และตัวแปลงพลังงานซิลิคอนคาร์บอนไบต์รุ่นหนิงชู่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศทั้งหมดโครงการดังกล่าวถูกมองว่าเป็นอีกก้าวของจีนในการพัฒนาแหล่งพลังงานขนาดเล็กอายุการใช้นานยาวนานรองรับการใช้งานอุตสาหกรรมอวกาศอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลและระบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เป็นเวลานานพลังงานสำหรับภารกิจที่ต้องทำงานต่อเนื่องหลายปีแบตเตอรี่นิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ในงานที่ต้องการแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและไม่ต้องบำรุงรักษาเช่นการสำรวจอวกาศการสำรวจใต้ทะเลลึกภายในพื้นที่ขั้วโลกอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไร้ผู้ดูแลรวมถึงยุทธโธปกรณ์เฉพาะทางเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าส่งออกการออกแบบที่มีขนาดใหญ่และต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้การประยุกต์ใช้ยังอยู่ในวงจำกัดใช้คาร์บอน14อายุครึ่งชีวิตกว่า 5,700 ปีศาสตราจารย์ซู่เหมากินหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่าคาร์บอน14มีอายุครึ่งชีวิตประมาณ 5,730 ปีทำให้ในทางทฤษฎีแบตเตอรี่นิวเคลียร์ชนิดนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องยาวนานหลายพันปีโดยไม่ต้องชาร์จเหมือนแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปเนื่องจากพลังงานเกิดการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสีทีมวิจัยระบุว่าแบตเตอรี่ยังสามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิติดลบ 100-200 องศาเซลเซียสและแหล่งกำเนิดรังสีคาร์บอน14มาทำงานร่วมกับตัวแปลงพลังงานที่ผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าส่งออกสู่ระดับไมโครวัตต์รองรับการใช้งานในเซ็นเซอร์ IoT ยานสำรวจใต้ทะเลลึกและยานอวกาศแบตเตอรี่นิวเคลียร์รุ่นฐานสู้มีปริมาตรเพียง 16.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรภายในบรรจุแหล่งกำเนิดคาร์บอน14ประมาณ129มิลลิคูลี่กระแสลัดวงจร 0.713 ไมโครแอมป์แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 2.06 โวลต์ค่าฟิลแฟกเตอร์ 0.77 กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1.13 ไมโครวัตต์เมื่อเทียบกับต้นแบบซูลอง1ที่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แบตเตอรี่นิวเคลียร์รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยค่ากัมมันตรังสีเฉพาะและแหล่งกำเนิดรังสีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าแต่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีเพียง 22% ของรุ่นเดิมช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบขณะที่กระแสลัดวงจรเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าและกำลังไฟฟ้าสูงเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าทีมวิจัยแม้ยังจะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพของการจ่ายพลังงานไว้ได้แต่ตัวแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลงอย่างมากโดยมีขนาดเหลือเพียง 17% ของรุ่นก่อนหรือย่อส่วนลงราว 83% ขณะที่ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าต่อปริมาตรเพิ่มขึ้นถึง 15.5 เท่าการปรับปรุงดังกล่าวช่วยแก้ข้อจำกัดสำคัญของแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ในอดีตทางด้านประสิทธิภาพขนาดต้นทุนการผลิตพร้อมเพิ่มโอกาสในการนำไปสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมที่ต้องการแหล่งพลังงานระยะยาวมหาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกเฉียงเหนือระบุว่าผลงานภายใต้แบรนด์ขวัญจิ้งหยวนแสดงให้เห็นว่าจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ได้ครบทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตไอโซโทปการออกแบบตัวแปลงพลังงานและการบรรจุหีบห่อเพื่อความปลอดภัยระบบจัดการพลังงานระดับไมโครวัตต์ไปจนถึงการทดสอบใช้งานจริงอย่างไรก็ตามแม้คาร์บอน14จะมีอายุครึ่งชีวิตกว่า 5,700 ปีแต่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ค่อนข้างลดลงตามการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีจึงทำให้คำว่าจ่ายพลังงานต่อเนื่องนานหลายพันปีเป็นศักยภาพทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีมากกว่าจะหมายถึงอายุการใช้งานที่รับประกันในสภาพการใช้งานจริงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์
0: ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทย
13: ตอนหูฉลาม
12: เมื่อคืนวานคุณพ่อคุณแม่พาพี่เก่งไปงานเลี้ยงด้วยพี่ก้อยอดไปเพราะไม่ค่อยสบายพี่เก่งกลับมาคุยว่าได้กินหูฉลามอร่อยดี
13: หูฉลามเป็นยังไงอ่ะเธอเคยกินไหม
12: แมวอย่างเราไม่มีทางได้กินหูฉลามหรอกหูฉลามเป็นอาหารราคาแพง
14: คนก็แปลกนะทำไมเขาไม่กินเนื้อปลาฉลามกลับกินแต่หูฉลาม
12: หูฉลามไม่ใช่หูของปลาฉลามหรอกแต่เป็นครีบของปลาฉลาม
13: นี่ก็แปลกอีกเป็นครีบแล้วทำไมเรียกว่าหูล่ะ
12: สงสัยเขาเรียกว่าหูฉลามเพราะครีบที่ตัดมามีลักษณะคล้ายหูละมั้ง
13: เมื่อไหร่เราจะได้กินหูฉลามบ้างนะ
12: หูฉลามคือครีบปลาฉลามที่เอามาตากแดดแช่น้ำแล้วต้มให้เปื่อยหลังจากนั้นขูดลอกหนังทิ้งจนเหลือแต่กระดูกอ่อนสีใสคล้ายวุ้นเส้นโดยมากนำมาทำเป็นซุปหรือผัดแห้ง
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ล่า4ตัวละครใหม่ขนเฮโรอีนเข้าไทยประสานทางการสปป.ลาวล่าตัวปปส.ยันยังไม่ใช่ตัวการใหญ่เผยเจ้าของยาตัวจริงเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีในไทยแล้วปปส.ประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสรุปความคืบหน้าคดีลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติทีมสืบสวนสอบสวนได้ทราบข้อมูลจาก DSI ว่าได้ออกหมายจับกลุ่มขบวนการที่อยู่ฝั่งสปป.ลาว4คนเป็นคนลาว3คนเป็นคนไทย1คนเป็นที่มาของการนำเข้าเฮโรอีนจากประเทศเพื่อนบ้านเอาเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมส่งไปยังไต้หวันและออสเตรเลียแต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อและรายละเอียดโดยได้ประสานกับสปป.ลาวและได้ประสานข้อมูลทางการข่าวเพื่อล่าตัวทั้ง4คนที่อยู่ฝั่งสปป.ลาวคาดว่าจะมีความคืบหน้าเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและเชื่อว่าทั้ง4คนหนีไม่รอดและจะได้ตัวในเร็ววันนี้พันตำรวจตรีสุริยายังระบุว่าเราจะทำลายโครงข่ายการนำเฮโรอีนยาเสพติดทุกชนิดออกจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางดังนั้นจึงจะบังคับใช้กฎหมายอย่างสูงสุดหมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องต้นทางในประเทศปลายทางต่างประเทศและกลางทางคนที่ทำหน้าที่รับส่งพัสดุหรือสินค้าใดๆก็ตามที่ซุกซ่อนยาเสพติดไปต่างประเทศจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับหิ้วไปสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้กำลังกระทำผิดในฐานหลบหนีศุลกากรซึ่งมีโทษสูงสุดและมีโทษจำคุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักว่าท่านละเลยชื่อเสียงของประเทศไทยเพราะบางรายรู้และบางรายปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่แอบทำอาชีพนี้ขอให้เลิกเมื่อถามถึงการดำเนินการทางการไทยกับคดีแอร์มีนาที่ออสเตรเลียนั้นพันตำรวจตรีสุริยาระบุว่ารัฐบาลไทยได้ตอบสนองต่อเคสนี้ทั้งเรื่องการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและมาตรการทางสนามบินในการตรวจสัมภาระจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียทำให้ทางการออสเตรเลียพอใจมากกับมาตรการของรัฐบาลไทยและได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขยายผลกับทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่เป็นคนทำคดีเพื่อแลกเปลี่ยนกับออสเตรเลียเมื่อถามว่าทางการไทยหาพยานหลักฐานเพื่อฟอกขาวให้แอมีนาหรือไม่นั้นพลตำรวจตรีสุริยาอธิบายว่าอย่าเพิ่งสรุปว่ารัฐบาลไทยฟอกขาวให้แอมีนาแต่เรากำลังทำข้อเท็จจริงทุกเรื่องให้ปรากฏอย่างแท้จริงและเคสนี้มีคนอื่นเกี่ยวข้องมากมายดังนั้นข้อเท็จจริงนำไปสู่ความเป็นธรรมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญส่วนการใช้ดุลพินิจและพยานหลักฐานของทางการออสเตรเลียซึ่งทางการเขาอาจจะมีมากกว่าของไทยถือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการความยุติธรรมทางออสเตรเลียจะพิจารณาดำเนินการกับเอมีนาจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนเหตุเพราะรองเท้าแตะ
16: ไปพ่อวันนี้หนูจะเป็นคนขับรถให้พ่อเองพ่ออยากจะไปเที่ยวที่ไหนบอกลูกคนนี้ได้เลยจ้า
15: ไปสิงั้นไปกินข้าวที่ห้างกัน
16: ได้เลยไปลอด
15: เดี๋ยวแล้วทำไมใส่รองเท้าแตะล่ะดูสิขับรถแล้วมาใส่รองเท้าแตะได้ยังไงกันน่ะพ่อเคยได้ยินว่ามันผิดกฎหมายด้วยนะลูก
16: จริงป่ะนี่พ
15: ่
16: อโหกะจะวันชิลๆใส่แตะบ้างงั้นหนูไปเปลี่ยนก่อนนะพ่อ
17: เดี๋ยวก่อนค่ะฟังทางนี้สักครู่ก่อนการใส่รองเท้าแตะขับรถผิดกฎหมายก็จริงแต่กฎหมายนี้ใช้บังคับเฉพาะผู้ขับรถบรรทุกและผู้ขับรถรับจ้างเช่นรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะและรถนำเที่ยวหากฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทกรณีรถยนต์ส่วนตัวถือว่าไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ควรสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อดีกว่าไหมคะ
16: เข้าใจแล้วค่ะพ่องั้นหนูไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบดีกว่าจะได้ปลอดภัยทั้งหนูและก็พ่อด้วย
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เดือดสุดชายแดนปืนใหญ่พม่าตกไทยในวัดดังแม่สอดผู้ใหญ่บ้านประกาศขอให้ชาวบ้านลงหลุมหลบภัยห้ามสัญจรบนถนนเรียบแนวแม่น้ำเมยทหารไทยตรึงกำลังพร้อมอาวุธหนัก10กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ความตรึงเครียดขั้นสูงสุดอีกครั้งแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาเมื่อกองทัพทหารเมียนมากองพลรอเบาที่22พร้อมทหารปืนใหญ่กองทัพเมียนมาระดมยิงปืนใหญ่และระดมยิงลูกระเบิดวิถีโค้งและจรวดความเร็วสูงจำนวนมากถล่มเข้าไปในพื้นที่ทหารฝ่ายต่อต้านกลุ่มกะเหรี่ยงKNLA ในสังกัดกะเหรี่ยง KNU ซึ่งตั้งฐานที่มั่นกระจายตัวอยู่ภายในย่านใจกลางหมู่บ้านมินละปานหมู่บ้านผาลูอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยระหว่างการระดมยิงอาวุธหนักนานาชนิดแบบไม่ขาดสายทำให้เกิดเสียงระเบิดดังไปทั่วชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและส่งผลทำให้เกิดมีลูกกระสุนปืนใหญ่จำนวนหนึ่งนัดลอยข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาตกในวัดห้วยมหาวงข้างกุฏิเจ้าอาวาสทำให้พระและสามเณรต่างตกใจวิ่งหนีตายออกจากวัดแต่โชคดีที่ลูกระเบิดด้านทำงานไม่ครบวงจรเจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดพื้นที่วัดห้วยมหาวงพร้อมส่งทหารชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าเก็บกู้โดยความปลอดภัยแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนื่องจากระหว่างที่ทหารฝ่ายไทยกำลังเก็บกู้ลูกระเบิดปืนใหญ่ที่กำลังตกอยู่กลางวัดนั้นบนน่านฟ้าฝั่งประเทศเมียนมาพบเครื่องบินรบกองทัพอากาศเมียนมา2ลำบินเข้าทิ้งระเบิดขนาดใหญ่4ลูกซ้อนถล่มลงฐานที่มั่นฝ่ายทหารฝ่ายต่อต้านเสียงระเบิดดังสนั่นไปไกลหลาย10กิโลเมตรและระเบิดทั้ง4ลูกทำให้เกิดหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเกิดกลุ่มควันระเบิดสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าระยะห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาไม่ถึง1กิโลเมตรขณะเดียวกันหลังสถานการณ์สู้รบมีการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบจากกองทัพเมียนมาจนเกิดการตรึงเครียดหนักฝั่งหมู่บ้านบ้านแม่โกนเกณฑ์และอีกหลายหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ตรงข้ามแนวยิงปะทะริมแม่น้ำเมยผู้นำชุมชนต้องรีบประกาศเสียงตามสายขอให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนห้ามออกจากบ้านแล้วให้รีบลงหลุมหลบภัยโดยทันทีและห้ามสัญจรบนถนนเรียบแนวแม่น้ำเมยอย่างเด็ดขาดจนทำให้ทั้งหมู่บ้านแทบร้างคนบนถนนทุกสายเต็มไปด้วยกำลังทหารเฉพาะกิจราชมนูทหารพรานเฉพาะกิจทบ35ตำรวจตะเวนชายแดน346ชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่3ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยระบุกำลังจำนวนมากพร้อมนำรถยนต์หุ้มเกราะติดอาวุธและรถยนต์ทหารติดอาวุธหนักเข้าไปตรึงกำลังตลอดพื้นที่แนวยิงปะทะและพร้อมรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาหลังเสียงระเบิดยังคงดังแบบต่อเนื่องฝั่งตรงข้ามชายแดนฝั่งประเทศไทยจนยิ่งทำให้ชาวบ้านแม่กลเกณฑ์เขตชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่างรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากล่าสุดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับทหารฝ่ายต่อต้านคาดว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและคาดว่ากองทัพเมียนมาจะใช้การโจมตีทางอากาศแบบหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังทหารเมียนมาประกาศจะเข้ายึดพื้นที่กลุ่มต่อต้านยึดไว้ทั้งหมดภายในวันนี้ซึ่งทำให้สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรึงกำลังไว้ทุกจุดพร้อมลาดตระเวนให้ความคุ้มครองความปลอดภัยกับชาวบ้านฝั่งประเทศไทยอย่างเข้มงวดพร้อมจับตาดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไป ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.radio.kr nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รู้รักภาษาไทย
14: ตอนรถ
15: เธอได้ยินไหมคุณแม่พี่เก่งอ่านข่าวรถไฟชนกับรถกระบะเมื่อวานนี้
16: ฉันได้ยินแล้วฉันยังแอบไปดูรูปในหนังสือพิมพ์เลย
15: เอ๊ะสีสวัสดิ์ฉันเกิดสงสัยขึ้นมาน่ะทำไมรถจึงเขียนรอเรือถอถุงล่ะแล้วทำไมรถหวานจึงเขียนรอเรือกับสอเสือเขียนไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่อ่านเหมือนกันได้ยังไงอ่ะ
16: ก็มันคนละคำกันคนละความหมายกันนะสิ
15: อุ๊ยฉันนึกออกแล้ววันก่อนฉันได้ยินพี่ก้อยเขาอ่านว่ารถไฟรถตุ๊กๆรถบรรทุกและรถม้ารถแท็กเตอร์ใช้ไถนารถไฟฟ้าและรถเมย
16: ์คำว่ารถสะกดได้หลายอย่างสะกดด้วยดอเด็กคือรถน้ำสะกดด้วยถอถุงคือรถยนต์สะกดด้วยสอเสือคือรถอาหาร
17: แล้วพบกันใหม่นะคะ

นี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มท.2ลุยภูเก็ตเดินหน้าภูเก็ตโมเดลทวงคืนป่าสิรินาถสั่งรื้อสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถภายใต้แนวทางภูเก็ตโมเดลโดยมีพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเคมรัฐชานสิทธิ์และนายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการติดประกาศให้ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินในหลายแปลงและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติปัจจุบันมีคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถที่อยู่ระหว่างเร่งรัดจำนวน6คดี2คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและได้ติดประกาศบังคับคดีให้ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกจากพื้นที่ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการรื้อถอนทันทีคดีแรกเป็นโรงแรมและวิลล่าในพื้นที่ตำบลสาคูอำเภอทะลางเนื้อที่13ไร่ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งพิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังพบบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถส่วนอีกคดีเป็นพื้นที่ประมาณ12ไร่ในตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่หลังตรวจพบใช้เอกสารสค.1ปลอมในการออกโฉนดรวมพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีกว่า25ไร่คณะทำงานยืนยันว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์การบังคับคดีและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้อุทยานแห่งชาติสิรินาถกลับมาเป็นสมบัติของประชาชนและคงอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มส.ไฟเขียวขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า 2,500 ไร่รองศาสตราจารย์ชัดพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม 16/2569 ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารว่ามส.ได้มีมติเห็นชอบเรื่องขอขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางรายศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 15/2569 ลงวันที่ 28/2569 มีมติเห็นชอบให้นำที่ดินพุทธมณฑลเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่พร้อมที่ดินส่วนนอกเนื้อที่ประมาณ5ไร่ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินและสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพุทธมณฑลทั้งหมดขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างของพศในนามศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และในพุทธศักราชดำเนินการให้ผู้มีชื่อถือครองที่ดินพุทธมณฑลทุกรายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดให้แก่พุทธศาสนาทั้งนี้สำหรับกรณีที่ดินพุทธมณฑลนั้นเมื่อวันที่5มีนาคม2569ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งพิพากษาโดยสรุปว่าการขึ้นทะเบียนที่ดินพุทธมณฑลเป็นราชพัสดุเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากที่ดินพุทธมณฑลสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์เพื่อเป็นพุทธานุสรณียสถานและถวายเป็นพุทธบูชาที่ดินพุทธมณฑลเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่จึงเป็นทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งอันเป็นศาสนาสมบัติกลางของพุทธศาสนาเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการรวมทั้งเป็นเจ้าของตามมาตรา40แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์พุทธศักราช2505ที่ดินพุทธมณฑลเป็นสถานะเป็นที่ดินที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ถือเป็นราชพัสดุทั้งนี้ตามมาตรา7วงเล็บ7แห่งพ.ร.บ.เที่ยวราชพัสดุพุทธศักราช2562จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนข้าวหม้อเดียวกัน
14: ห้องชมรมวรรณศิษย
13: ์ทุกคนครับท่านประธานมีคำกล่าวก่อนปิดภาคเรียนครับ
15: ในฐานะประธานชมรมต้องขอขอบคุณทุกคนสำหรับความร่วมมือในทุกๆกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะชะเอมที่ทุ่มเทเพื่อชมรมของเราเป็นอย่างมาก
16: เย้
13: เปล่าบ้าง ต่อไปก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ซึ่งถือได้ว่ากินข้าวหม้อเดียวกันรักและสามัคคีกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับ
16: แหมวันนี้พี่แก่นกล่าวสำนวนกับเขาด้วยช่วยแปลให้น้องๆชื่นใจ

มันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สตง.เดินหน้าฟันเจ้าหน้าที่และเอกชนจากเหตุตึกถล่มเคลียร์รฟท.จบแล้วปมเลิกเช่าที่นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสตง.ในฐานะโฆษกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เกิดเหตุพังถล่มจากแผ่นดินไหวโดยระบุว่าขณะนี้สตง.ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างและกำลังอยู่ในกระบวนการขอยุติการเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อส่งคืนพื้นที่ให้เร็วที่สุดโดยเร่งประสานงานหลายฝ่ายเพื่อเคลียร์โครงสร้างอาคารที่ค้างอยู่ให้จบภายในไม่เกิน1ปีพร้อมยืนยันว่าได้ส่งเรื่องการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปปช.ดำเนินการต่อรวมทั้งดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนตามขั้นตอนทางกฎหมายประสาน3ฝ่ายเร่งยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินรฟท.โดยรฟท.ยินดีที่จะรับคืนพื้นที่ได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามกระบวนการส่งคืนยังติดปัญหาที่ผู้รับเหมารายเดิมยังไม่ได้คืนพื้นที่ให้แก่สตง.ทำให้ต้องมีการประสานงานร่วมกันระหว่างสตง.รฟท.กรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการรื้อถอนหรือจัดการกับตัวอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จให้เรียบร้อยมั่นใจว่าสร้างอาคารคืนพื้นที่ได้ภายใน1ปีส่งไม้ต่อให้ปปช.เอาผิดกับเจ้าหน้าที่และดำเนินคดีกับเอกชนสำหรับความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนหาผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์อาคารถล่มการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องตลอด1ปีที่ผ่านมาในส่วนของเจ้าหน้าที่สตง.ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องนี้ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมได้ส่งสำนวนสอบสวนทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ในส่วนของบริษัทเอกชนคู่สัญญานั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการยึดหลักประกันทรัพย์สินตามสัญญาต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หนูสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าน้องเล็กจ้าพี่ทินให้โทรหาหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: ทำไมสีหน้าไม่สู้ดีเลยจ้าน้องเล็กหงุดหงิดอะไรมาหรือเปล่าจ๊ะ
2: ก็พวกจิ๊กโกะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยน่ะสิคะจับกลุ่มคุยกันเรื่องผู้หญิงเล็กได้ยินแล้วรู้สึกหยาบคายมากเลยค่ะ
1: แย่จังเลยคนพวกนี้ไม่ดีเลยชอบพูดจากักขละ
2: จริงค่ะพี่หนูเนี่ยนะคะเล็กกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยเลยค่ะพานทำให้กินไม่ลงเลยนะคะก็เลยรีบเข้าบริษัทมาเนี่ยละค่ะเอ๊ะแต่เมื่อกี้เล็กได้ยินว่าพี่หนูพูดคำว่ากักขละเล็กเคยได้ยินนะคะคำนี้แต่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงอะค่ะมันหมายความว่าอะไรเหรอคะ
3: ขละในภาษาไทยคำนี้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบหมายถึงหยาบคายหรือหยาบกระด้างเป็นอย่างมากมักใช้ในการบรรยายลักษณะการพูดหรือพฤติกรรมของบุคคลเช่นผู้ชายคนนี้เรียนจบถึงปริญญาเอกแต่กลับพูดจากักขละมาก
2: คำนี้เป็นคำไทยหรือเปล่าคะฟังดูออกเสียงยากจัง
3: ไม่ใช่คำไทยจ้ะกักขละเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีว่ากักขละแปลว่าหยาบแข็งกระด้างมักใช้บรรยายลักษณะพื้นผิวของสิ่งของซึ่งมีลักษณะไม่เรียบไม่อ่อนนุ่ม
2: อ๋อกักขละหมายถึงหยาบคายหรือหยาบกระด้างเป็นอย่างมากก็เหมือนที่เล็กก็เจอจิ๊กโกพวกนี้ที่พูดจากักขละคิดแล้วรู้สึกไม่ดีเลยนะคะทำไมพูดถึงผู้หญิงกันแบบนี
1: ้ดูน้องเล็กจะไม่พอใจมากเลยนะจ๊ะ
2: ค่ะน่าเห็นใจผู้หญิงที่โดนพูดถึงไปในทางที่ไม่ดีแบบนี้นะคะเล็กไปทำงานดีกว่าค่ะ
1: อย่าลืมโทรหาพี่ทินด้วยนะจ๊ะ
2: ค่ะ

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมอีกครั้งครับในช่วงนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย3โมงเย็นเรื่อยไปจนถึง4โมงเย็นนะครับ50กว่านาทีนะที่เราได้มาเจอกันกับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ทุกช่องทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณหรือว่าขยายผลด้วยนะครับมีสื่อหลายๆสื่อของจังหวัดนครราชสีมาที่รับสัญญาณไปนะครับจากช่องทางของสปท.นครราชสีมาก็ดีหรือจะลิงก์ตรงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับในช่องทางเว็บไซต์นะครับของวิทยุประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับคนพิการทุกๆประเภทแม้จะชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยแต่เราก็นำเสนอข่าวสารต่างๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนพิการทุกประเภทเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆนะครับหลายๆสถานีหลายๆเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเครือข่ายคนพิการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางออนไลน์ให้ได้มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆเข้ามาในรายการแล้วเดี๋ยวช่องทางอย่างไรผมจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ เรื่องของ LINE Open Chat หรือว่า LINE Official น่าจะติดต่อได้ง่ายที่สุดสำหรับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราเดี๋ยวจะหารือกับทีมงานจะเปิดช่องทางเพื่อที่จะให้เครือข่ายคนพิการนั้นส่งข่าวมาให้เราได้ประชาสัมพันธ์กันในรายการนะครับแต่ช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังครับผมมีเพจ Facebook ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งได้ขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้วในการที่จะนำเรื่องราวที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเพจ Facebook ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นเราจะไปรู้จักกับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันอีกสักนิดนึงนะครับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นั้นเป็นคนตาบอดคนแรกๆครับที่ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยโดยการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจนเกษียณอายุราชการเลยทีเดียวครับแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีคุณูปการต่อคนพิการนะครับพูดถึงศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เนี่ยคนพิการทุกประเภทรู้จักท่านดีครับแต่สิ่งที่ท่านเขียนออกมาจากใจก็คือเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์ก็เขียนไว้ในเพจที่น่าสนใจมากซึ่งผมจะขออนุญาตอ่านทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรที่อาจารย์ได้บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ในเรื่องนี้นะครับคำว่าข้าพเจ้าเป็นคำแทนตัวของอาจารย์เองนะครับที่อาจารย์ได้เล่าสู่กันฟังผ่านเพจ Facebook ของอาจารย์ครับถ้าใครอยากอ่านชัดๆอีกครั้งก็ไปเสิร์ชนะครับว่าวิริยะนามสิริพงพันธ์แล้วก็ท่านจะได้เห็นโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอครับโดยการอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์วิริยะเขียนบอกว่า
เมื่อได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพเจ้าศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์และนางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่างรู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ในปี2561พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างทอดพระเนตรพื้นที่และรับฟังการนำเสนอแผนงานพัฒนาศูนย์พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำสั้นๆในวันนั้นได้สร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่พวกเราทุกคนในโอกาสเดียวกันพระองค์ยังทรงมีพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงที่แย้มพระสวนว่าพาอยากช่วยปั่นจักรยานมากเลยอาจารย์น่าจะบอกก่อนข้าพเจ้าจึงกราบทูลตอบว่าไม่กล้ากราบทูลเชิญและหากมีโอกาสในครั้งต่อไปจะขอกราบทูลเชิญพระองค์ครับและในปี2562พระองค์ก็มีพระเมตตาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับสั่งไว้ปั่นไปไม่ทิ้งกันครั้งที่2เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวและอำเภอนครชัยศรีพระองค์ทรงกดแตรเปิดงานและทรงปั่นจักรยานนำขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังโรงเรียนในเรือพร้อมทั้งพระราชทานการสนับสนุนแก่กิจกรรมของมูลนิธิอีกด้วย

0: และทรงวิ่งถอยหลังกลับมาพร้อมตรัสด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์มาวิ่งด้วยกันไหมคะพระดำรัสสั้นๆนั้นสะท้อนถึงพระเมตตาความเอาใจใส่และความใกล้ชิดที่พระองค์ทรงมีต่อผู้คนอย่างแท้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนพิการที่ขาดรายได้จากการทำงานวันหนึ่งในช่วงเช้าข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อทราบว่าเป็นพระองค์ท่านที่ส่งโทรศัพท์มาด้วยพระองค์เองข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสอบถามด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะคนพิการเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะเมื่อทรงทราบว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่ต้องปิดกิจการชั่วคราวและคนพิการจำนวนมากขาดรายได้พระองค์จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน1 ล้านบาทเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของคนพิการที่ทำงานอยู่ในร้านยิ้มสู้คาเฟ่พระกรุณาที่คุณในครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้หลายชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่ยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราไม่มีวันลืมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และคนพิการทั้ง40อย่างต่อเนื่องโดยโปรดให้ราชเลขานุการสอบถามว่าพวกเราอยากได้สิ่งใดในถุงพระราชทานเพื่อจะได้จัดเตรียมให้ตรงตามความต้องการต่อมาได้มีการนำสิ่งของพระราชทานจำนวนมากมามอบให้ถึงมูลนิธิสร้างความปลาบปลื้มจดจำพระดำรัสในวันที่วางศิลาฤกษ์ได้เป็นอย่างดีถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำเพียงไม่กี่คำในวันนั้นกลายเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกเราตั้งใจเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งเมื่อศูนย์แห่งนี้สมบูรณ์พร้อมแล้วพระองค์จะได้เสด็จกลับมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้วยพระองค์เองแม้วันนี้ความหวังนั้นจะไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังที่พวกเราตั้งใจแต่พวกเราก็ยังคงตั้งใจว่าพระองค์จะยังคงทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จากบนฟากฟ้าและจะยังคงส่งกำลังใจมายังพวกเราเช่นเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งมีอาชีพทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกครั้งที่มีรอยยิ้มและความหวังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนพวกเราจะนึกถึงพระองค์เสมอเพราะพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์มิได้หยุดอยู่ในเพียงความทรงจำแต่ยังคงดำรงอยู่ในความรู้สึกของคนพิการนับหมื่นนับแสนคนที่ได้รับโอกาสจากสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสนับสนุนพวกเราจะจดจำพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์จะประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนี่เป็นโพสต์ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างครบทุกถ้อยคำที่อาจารย์บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ของอาจารย์นะครับเป็นความประทับใจที่มิรู้ลืมเลยจริงๆผมอ่านแล้วก็ซึ้งแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยนะครับก็พระอัจฉริยภาพนะครับพระกรุณาธิคุณพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือขนาดนับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสคนพิการเด็กนะครับเยาวชนผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆอีกมากมายครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียน
และความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.
1: วันนี้คุยถึงเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการหรือว่าที่เราเรียกกันว่าท.74นะครับซึ่งคนพิการทุกคนที่ไม่ได้มีสิทธิประกันสังคมและสิทธิเบิกจ่ายตรงของข้าราชการก็จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับแต่ว่ามีอีกสิทธิหนึ่งที่คนพิการจะสามารถใช้สิทธิย่อยได้ซึ่งได้นอกจากจะได้รับการรักษาพยาบาลแล้วก็ยังได้ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็มีกายอุปกรณ์ที่จะได้รับฟรีด้วยจากโรงพยาบาลนั่นก็คือท.74ครับแต่ว่าคนที่อยู่สปสช.แล้วจะต้องไปแสดงตนว่าเป็นท.74ซึ่งในอนาคตเนี่ยทางสปสช.กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะลิงก์ข้อมูลกันหรือไม่อย่างไรอันนี้คงต้องติดตามนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังคงไปสามารถที่จะแสดงความจำนงขอเพิ่มสิทธิ์ย่อยเป็นท.74ได้นะครับหรือว่าปรับไปเป็นท.74ได้สำหรับคนพิการส่วนคนพิการที่อยู่ในประกันสังคมและเบิกจ่ายตรงข้าราชการก็ท่านจะต้องเลือกได้1สิทธิ์เท่านั้นนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนมาใช้ท.74ก็เลือกเปลี่ยนสิทธิ์นะฮะมาใช้โดยถ้าเป็นประกันสังคมก็ยังคงเป็นผู้ประกันตนเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีคำว่าผู้ประกันตนคนพิการนะครับก็คือเปลี่ยนมาใช้ท.74ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองนะครับแต่ว่าการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างลูกจ้างก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นเดิมนะครับการเบิกจ่ายก็ทางประกันสังคมแล้วก็ทางสปสช.เองก็จะดำเนินการเองนะครับเวลาเราไปใช้บริการหรือว่าไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลสำคัญก็คือท.74เนี่ยไม่ต้องมีใบส่งตัวนะฮะก็คือหมายความว่าเรามีโรงพยาบาลปฐมภูมิอยู่แล้วจะไปเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ก็ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวคนพิการแสดงก็สามารถเข้ารับบริการตามโรงพยาบาลต่างๆได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอีกสักครู่มีแขกรับเชิญซึ่งเขาเป็นเรียกว่านักสื่อสารสิทธิ์ของสปสช.นะครับซึ่งเป็นคนพิการด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมาพูดคุยกันนั่นคือคุณโต้งอัธวิทย์นั่นเองนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักในสื่อออนไลน์ที่เขาได้โพสต์ทุกวันนั่นคือการสื่อสารสิทธิ์ให้คนพิการทั่วไปได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำคัญด้วยไม่มีใครรู้เท่าตัวของเราเองว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นอย่างไรบางทีร่างกายเราก็ไม่ได้ฟ้องเราเองก็ไม่รู้ว่าอวัยวะภายในทำงานมากแค่ไหนเหมือนที่ผมคุยในรายการอยู่บ่อยๆการตรวจสุขภาพประจำปีละ2ครั้งหรือ1ครั้งต่อปีเนี่ยมันก็จะดีนะครับคนทุกกลุ่มดูแลตัวเองไปหาหมอก็ยากลำบากนะในปัจจุบันโรงพยาบาลในแต่ละโรงพยาบาลคนเยอะเขาก็เลยมีการจัดระเบียบระบบเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะครับพูดถึงคนพิการคนพิการที่มีผู้ดูแลนะครับหรือว่ามีคนในครอบครัวดูแลก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลและคนพิการเองก็ต้องการคนดูแลอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ไม่น่าห่วงแต่คนพิการที่อาจจะไม่มีผู้ดูแลหรืออยู่คนเดียวทำหน้าที่ทำงานของตัวเองอยู่แล้วสุขภาพไม่ดีต้องไปหาหมอเนี่ยก็ต้องมีผู้ดูแลเพราะฉะนั้นสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนพิการก็ต้องรู้เหมือนกันนะว่าเราอยู่ในสิทธิ์ไหนสิทธิ์อะไรสิทธิ์สปสช.สิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์เบิกตรงของข้าราชการอย่างเงี้ยพวกคนพิการก็มีสิทธิ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณจะทำงานอะไรสิทธิ์หนึ่งที่ผมจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของสิทธิรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อคือสปสช.รู้จักกันในนาม30บาทมีมานานมากแล้วนะครับคุณผู้ฟังเกริ่นหน่อยสิทธิการรักษาพยาบาลมี3สิทธิ์ก็คือสิทธิสปสช.นะฮะ30บาทสิทธิประกันสังคมแล้วก็เบิกจ่ายตรงของข้าราชการนะครับพูดถึงคนพิการเองกับท.74
2: คำนี้มีมานานแล้วเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันท.74ยังมีอยู่หรือไม่ใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรวันนี้ผมมีนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาคุยกันครับคุณอัธวิทย์สุขสวัสดิ์ซึ่งถือว่าเป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่เป็นทั้งนักสื่อสารสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยมาคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจนหลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าเราอยู่ท.74แล้วหรือยังท.74คืออะไรแล้วถ้าไม่อยู่ต้องทำยังไงนะครับคุณอัธวิทย์หรือคุณโต้งนะครับอยู่กับผมในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณโต้งครับ
3: ครับสวัสดีครับผมอัธวิทย์สุขสวัสดิ์นะครับเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาคุยกันแล้วก็คิดว่าน่าจะไขข้อข้องใจให้หลายๆคนได้เข้าใจก่อนหน้านี้ใครไปเจอคลิปในเพจที่หลายคนเอามาแชร์กันใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็จะได้เห็นเขาคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถ่องแท้วันนี้จะได้มาคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องถามโต้งนิดนึงว่านักสื่อสารสิทธิ์คนพิการเนี่ยนะครับเราไปได้ตำแหน่งนี้มาได้ยังไงครับ
3: ครับก็สำหรับโต้งครับก็ได้ไปเข้าอบรมครับกับทางมูลนิธิแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับก็เนื่องด้วยจากว่าเขามองเห็นถึงว่าคนพิการไม่ว่าจะทางการเห็นหรือว่าทางการได้ยินนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงสิทธิ์หรือว่าการเข้าถึงสิทธิ์ของคนตาบอดเนี่ยเข้าถึงได้แบบยากลำบากอยู่ใช่ไหมครับคืออย่างบางทีเราเซิร์ชหาข้อมูลในเว็บไซต์บางทีก็เป็นข้อมูลเก่าบ้างหรือบางเว็บไซต์ที่คนตาบอดเราเข้าไม่ถึงหรือว่าอย่างที่เราเข้าใน LINE อย่าง LINE Official อย่างเงี้ยครับของสปสช.อย่างบางเมนูมันก็เป็นปุ่มบางที่คนพิการเราจะเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยทางสปสช.ก็เลยจัดอบรมตรงเนี้ยว่าเราเป็นคนตาบอดเราก็น่าจะสื่อสารกับแบบคนตาบอดคนพิการอย่างที่เป็นแบบว่าคนตาบอดด้วยกันเนี่ยได้อย่างเข้าใจว่าอ๋อมันมีสิทธิ์ตรงนี้บอกอยู่นะหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสปสช.เนี่ยเราจะได้สื่อสารได้อย่างแบบเข้าใจกับคนตาบอดด้วยกันอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้เข้าไปอบรมแล้วก็ได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์นะครับ
2: ครับวันนี้เรามาคุยกันในนามของคนพิการทุกประเภทซึ่งสิทธิ์สปสช.ไม่ใช้ได้เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งซึ่งทุกคน อาจจะพูดว่าส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ว่าได้ที่ถือสิทธิ์นี้อยู่คนพิการทุกประเภทนะครับก็ถูกได้รับการดูแลถ้าเรารู้เราเข้าใจหลายคนถามตัวเองว่าเอ๊ะเราอยู่ในสิทธิ์นี้หรือไม่ถ้าอยู่แล้วมันต้องทำยังไงหรือถ้ายังไม่อยู่ต้องทำยังไงเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าสิทธิ์เนี่ยมี3สิทธิ์ประกันสังคมสปสช.และข้าราชการสปสช.ธรรมดากับททหาร74เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่ามีความต่างกันยังไงครับ
3: ครับผมก็สำหรับสิทธิ์พื้นฐานสำหรับคนไทยที่มีเลขประจำตัว13หลักเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิ์บัตรทองได้แล้วยังไม่มีสิทธิ์อื่นใดของทางรัฐบาลอย่างถ้ามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์เบิกตรงของข้าราชการใช่ไหมครับก็จะไม่สามารถมีสิทธิ์บัตรทองหรือว่าบัตรทอง30บาทตรงนี้ได้ครับก็อันนี้มันจะเป็นสิทธิ์พื้นฐานแล้วก็สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือว่าคนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่มีสมุดผู้พิการเนี้ยก็สามารถขึ้นสิทธิ์เพิ่มเติมเป็นสิทธิ์ท.74ได้ก็จะเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมที่มีความพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิ์พื้นฐานบัตรทองทั่วไปอะครับ อย่างสิทธิ์บัตรทองทั่วไปเนี่ยเราเข้ารักษาใช่ไหมครับเราต้องมีโรงพยาบาลประจำหรือโรงพยาบาลปฐมภูมิใช่ไหมครับ ในการเข้ารักษาแล้วก็สามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลปฐมภูมิเท่านั้นหรือว่าถ้าจะไปโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะต้องมีใบส่งตัวแต่ว่าสิทธิ์เพิ่มเติมเนี่ยสำหรับสิทธิ์บัตรทองท.14สำหรับผู้พิการนะครับตรงนี้เราสามารถใช้สิทธิ์รักษาโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมกับทางสปสช.ครับก็ตรงนี้เราสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลย2ก็คือสำหรับคนพิการเนี่ยครับเรามีความจำเป็นต้องใช้ไกด์อุปกรณ์ใช่ไหมครับตรงนี้สำหรับสิทธิ์บัตรทองท.14ตรงนี้เราก็สามารถรับไกด์อุปกรณ์ไม่ว่าจะอย่างเป็นคนตาบอดเนี่ยอย่างไม้เท้าขาวแบบพับได้อย่างเงี้ยก็จะมีความจำเป็นในการเดินทางใช่ไหมครับเราก็สามารถขอรับไกด์อุปกรณ์ตรงนี้ได้หรือว่าสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางอย่างแว่นขยายอะไรเงี้ยตรงนี้ก็สามารถรับได้หรือว่าผู้พิการประเภทอื่นเครื่อง รับฟังหรือว่าไม้เท้าค้ำยันวีลแชร์ตรงเนี้ยอย่างคนพิการประเภทอื่นก็ยังสามารถรับไกอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมได้จากสิทธิ์บัตรทองปกติเป็นสิทธิ์บัตรทองตัวพิเศษตรงเนี้ยเราก็สามารถรับตรงไกอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็ยังมีได้รับการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยอย่างในปัจจุบันก็ทางสปสช.ก็จะมีทำความร่วมมือกับอย่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปใช่ไหมครับว่าในอนาคตเนี้ยทางสปสช.ก็จะให้ศูนย์บริการตรงนี้มีการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้ใช้ไกอุปกรณ์หรือว่าใช้ไม้เท้าขาวของคนตาบอดเนี่ยครับได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นอิสระในการดำรงชีวิตด้วยครับ
2: โอเคถ้าอย่างนั้นผมสรุปตรงนี้ก่อนเลยบัตรทองหรือว่า30บาทหรือสปสช.อันนี้เหมือนกันเนาะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานถ้าไม่ได้มีประกันสังคมหรือเบิกตรงกับข้าราชการทุกคนก็จะถือสิทธิ์นี้แต่ถ้าเป็นคนพิการทั้ง7ประเภทไม่ว่าพิการประเภทไหนก็ตามก็เพิ่มเป็นสิทธิ์ย่อยคนพิการนะครับหรือว่าท74ก็จะนอกจากการดูแลรักษาพยาบาลแล้วยังมีการฟื้นฟูอีกยังมีกายอุปกรณ์อีกโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลปฐมภูมิเริ่มต้นคือถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นท74จะต้องมีโรงพยาบาลของตัวเองเป็นประจำถ้าจะไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ต้องขอใบส่งตัวแต่คนพิการก็สามารถที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนพิการเพื่อขอเข้ารับการรักษาได้เลยอันนี้ผมพูดและสรุปชัดเจนนะครับ
3: ครับชัดเจนครับ
2: เอ๊แต่ว่าวิธีการล่ะครับคนพิการคนหนึ่งจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีสิทธิ์ย่อยคนพิการแล้วหรือยังหรือตอนนี้ยังเป็นสปสช.ปกติอยู
3: ่ครับผมก็สำหรับคนตาบอดนะครับวิธีง่ายที่สุดที่ต้องแนะนำเลยก็คือโทรสายด่วน1330อันนี้โทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยก็มันจะมี1ระบบอัตโนมัติก็คือกด2แล้วกดหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้ก็สามารถเช็คได้แต่ว่าสำหรับคนตาบอดเราอ่ะบางคนก็อาจจะยังกดช้าหรือยังใช้โทรศัพท์ไม่คล่องอันเนี้ยในการกดหมายเลขอ่ะมันจะมีเวลาที่จำกัดอยู่คือถ้ากดไม่ทันระบบมันก็จะตัดออกตรงเนี้ยเราก็สามารถกด0เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วเราก็แจ้งว่าเลขประจำตัวบัตรประชาชนอะไรชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ทาง call center ของทางสปสช.ครับเขาก็จะเช็คให้ได้ว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์อะไรอยู่บ้างหรือว่าถ้าอย่างคนที่ใช้สมาร์ทโฟนได้คล่องหน่อยก็ตรงเนี้ยก็สามารถเช็คผ่านทาง LINE OA ของสปสช.ได้ครับไปที่ก็สามารถเพิ่มเพื่อน assign NHSO ครับแต่ว่าในLINE Official ตรงเนี้ยก็อย่างที่ต้องเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าในปุ่มที่เช็คสิทธิ์อะครับมันยังอ่านเป็นลิงก์อยู
2: ่
3: มันจะป่านเป็น https://hrmcitizen อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นลิงก์ซึ่งยังไม่ได้อ่านเป็นปุ่มก็อันนี้ในอนาคตก็ทางสปสช.ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สกิลลีดเดอร์มันสามารถเข้าถึงได้หรือว่าอย่างแอปพลิเคชันนะครับก็แอปพลิเคชันของสปสช.หรือว่าอย่างเนี้ยปัจจุบันที่แบบคนใช้แอปพลิเคชันกันน่าจะทุกคนน่าจะแบบหลายๆคนก็น่าจะใช้แอปพลิเคชันอยู่คือแอปพลิเคชันเป๋าตังครับก็ในเมนูกระเป๋าสุขภาพอะครับเมื่อเรายืนยันตัวตนแล้วเราก็สามารถเข้าไปในเมนูกระเป๋าสุขภาพในแอปเป๋าตังครับก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได
2: ้โต้งครับนิดหนึ่งทุกวันเนี้ยหรือที่ผ่านมาก็ตามยังมีคนพิการจำนวนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์อย่างที่เราคุยกันก็คือประกันสังคมกับข้าราชการเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีสองสิทธิ์นี้อยู่เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3: คมแล้วอะครับหรือว่าอะไรตรงนี้ครับก็คือเราสามารถทำการย้ายสิทธิ์ได้แต่ว่าอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือคนไทย1คนก็สามารถเลือกสำหรับคนพิการนะครับ
2: ครับ
3: ตรงเนี้ยจะสามารถเลือกได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นก็จะต่างกับคนทั่วไปอะครับที่ถ้ามีประกันสังคมแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์มาใช้บัตรทองได้จะต้องหมดสิทธิ์ประกันสังคมก่อนแต่ว่าสำหรับคนพิการเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้เลือกสิทธิ์ประกันสังคมหรือเราจะมาเลือกใช้สิทธิ์บัตรทองท74ครับ
2: อันนี้คือยืนยันจากนักสื่อสารสิทธิ์เลยทีนี้ผมมีเคสคนพิการอยู่จำนวนหนึ่งที่เขามีใช้ประกันสังคมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาก็ได้ยินข่าวจากนี่แหละนักสื่อสารสิทธิ์อย่างโต้งเนี่ยอย่างอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับไปสื่อสารให้เขาทราบแล้วเขาก็ไปทำการเปลี่ยนสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าคือสิทธิ์เขาเนี่ยเป็นสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33ก็คือทำงานแบบมีนายจ้างก็ ไปปรึกษากับทางสำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมเขาก็แจ้งว่าคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนสิทธิ์มาเป็นสปสช.แต่คือเราอ่ะก็ยังถือสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33อยู่เนาะแต่ว่าสิทธิ์ย่อยคือสิทธิ์คนพิการแต่เนี้ยทางประกันสังคมเขาก็จัดการดำเนินการให้เรียบร้อยทีนี้การไปรักษาจะรักษาเดิมในโรงพยาบาลเดิมที่เราเคยใช้ก็ได้หรือจะไปใช้บริการในโรงพยาบาลอื่นๆก็ได้แต่หลังจากที่เรารักษาพยาบาลแล้วเนี่ยทางประกันสังคมกับสปสช.เขาจะคุยกันเองอันนี้สบายใจเลยนะครับว่าเราไม่โดดเดี่ยวอ่ะนะครับบางคนบอกอุ้ยอยากเปลี่ยนจังเลยแต่อยู่ประกันสังคมอยู่มันทำไม่ได้แต่สำหรับคนพิการสามารถทำได้นะครับถามความรู้สึกนิดนึงเรารู้สึกยังไงบ้างครับหนึ่งที่เราได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์สองเราเองเราใช้สิทธิ์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น อย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ช่วงแรกของรายการแล้วเราว่าการไปหาหมอการไปดูแลตัวเองของคนพิการมันก็ยังมีความลำบากอยู่ส่วนหนึ่งแต่ในเมื่อทางรัฐหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลเราขนาดนี้เรารู้สึกยังไงแล้วในนามของคนพิการเองที่ได้มาคุยในรายการในวันนี้อยากบอกสังคมอยากขอบคุณคนที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
3: ครับก็สำหรับโต้งครับก็ความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักการสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับก็คือจริงๆอ่ะมันก็มาจากที่ตัวเราก่อนเนี่ยแหละว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบเอ้ยสิทธิ์รักษาพยาบาลเรามีอะไรเราสามารถใช้อะไรได้บ้างหรือว่าโหเวลาเราไปรักษาก็น่าจะเคยประสบปัญหานะถ้าไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเราต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปจองคิวกว่าจะได้พบหมอรอทีแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมง
2: แล้วเวลาเจอหมอก็5นาทีใช่ไหม
3: 5นาทีใช่ครับผมเออแล้วแบบโหมันก็ค่อนข้างลำบากใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีแบบสิทธิ์อย่างอื่นไหมอย่างสิทธิ์บัตรทองใช่ไหมของหลักการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราก็จริงๆนะครับว่ามันก็สามารถหาที่คลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านได
2: ้
3: หรือว่าเราสามารถรับยาที่ร้านขายยาคุณภาพได้หรือแม้กระทั่งแบบว่าคลินิกแพทย์แผนไทยที่เป็นเรื่องการนวดแพทย์แผนไทยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติอะครับตรงนี้ก็รับสิทธิ์บัตรทองด้วยนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้บริการแบบแก้ปวดเมื่อยแก้อาการตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยต้องไม่เคยรู้มาก่อนเลยมาได้แบบอบรมเป็นนักสื่อสารสิทธิ์เราก็อยากเนี่ยส่งต่อแบบว่าความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพตรงเนี้ยก็คือเราก็สามารถถ่ายทอดตรงเนี้ยว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ตรงนี้นะเราสามารถใช้ได้หรือเราสามารถดูแลสุขภาพได้เพราะบางทีเนี่ยบางทีพอเรานึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเราต้องไปนะรอคิวนานๆเราต้องเดินทางไกลบางทีเราก็ไม่อยากไปหาเอ้ยเดี๋ยวเราก็คงหายเองมั้งเป็นหวัดนิดนึง 2-3 วันพักผ่อนเดี๋ยวคงหายแต่จริงพอเรามีสิทธิ์เนี้ยเฮ้ยร้านขายยาใกล้บ้านเราเดินไปไม่เท่าไหร่เลยเนี้ยเราก็สามารถเหมือนรับยามากินได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะแบบว่าทำให้เราสุขภาพดีขึ้นหายไข้ได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบเราได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนก็อาจได้ส่งต่อได้เหมือนเป็นผู้ให้ด้วยคือเราอาจจะรับข้อมูลมาอย่างเดียวพอเราเป็นนักสื่อสารเงี้ยเราก็ได้ถ่ายทอดความรู้เหมือนว่าช่วยสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนต้องการข้อมูลตรงนี้หรือว่าทำให้แบบว่าสังคมเราที่แบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างคนตาบอดหรือคนพิการบางทีก็เข้าถึงยากพอเราได้เรียนรู้ตรงนี้เราก็เป็นนักสื่อสารเป็นนักถ่ายทอดได้คืออย่างก่อนหน้านี้ต้องอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกไงนะคนพูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยพอเราได้แบบฝึกพูดฝึกไรมันก็แบบว่าได้ถ่ายทอดให้แบบคนอื่นได้เข้าใจแล้วก็อย่างตรงเนี้ยเราก็ต้องแบบประเทศไทยก็ต้องขอบคุณนะเป็นประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่าเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลเนี้ยก็ติดอันดับต้นๆของโลกเลยว่าเรามีสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์อะไรเนี่ยเราครอบคลุมถึงเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นข้อมูลใช่ไหมครับว่าต่างประเทศเนี่ยการรักษาพยาบาลเข้าทีนึงค่าใช้จ่ายก็สูงมากเลยก็ตรงเนี้ยเขาก็พยายามแบบปรับเปลี่ยนให้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยมีข้อจำกัดตรงไหนตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่แบบว่าจะให้เข้าถึงการรักษาเรื่องสุขภาพได้เพราะว่าตรงเนี้ยการที่มีสุขภาพดีมันก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทำให้การดำเนินชีวิตของเราอะครับเป็นการดำเนินชีวิตที่แบบดีมีความสุขอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรเครือข่ายต่างๆที่มาทำความร่วมมือแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีการส่งต่อถ่ายทอดความรู้ดี ลับให้เพื่อนๆที่ไม่ว่าเป็นคนตาบอดตาดีเราก็เนี่ยให้มีสุขภาพดีต่อไปครับ
2: ก่อนจะจบเมื่อกี้จับใจความอยู่หลายตอนที่โต้งพูดว่าเอ๊ะไม่ว่าจะ LINE Official นะครับแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์เนี่ย อย่างคนพิการหลายประเภทส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้แต่เอาเป็นว่าคนตาบอดเข้าถึงค่อนข้างที่จะยากในฐานะเป็นนักสื่อสารสิทธิ์เนี่ยเราจะสามารถไปสื่อสารกับทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้ไหมว่าเอ๊ะเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้เนี่ยอันเนี้ยเราทำได้แต่ว่าบางทีทางผู้พัฒนาอาจจะยังไม่รู้อันนี้เราสามารถที่จะไปสื่อสารได้ไหมครับ
3: ครับก็ตอนนี้มีสื่อสารไปล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เขาประชุมกับทางสปสช.ครับก็ตรงนี้มีบรรจุอยู่ในแผนและว่าการสร้างสื่อดิจิตอลแอปพลิเคชันจะต้องทำให้สกรีนรีดเดอร์สามารถเข้าถึงและอ่านได้อย่างอิสระ
2: ครับดีครับดี
3: อันนี้มีบรรจุอยู่ในแผนของทางสปสช.ครับ
2: วันนี้เราได้เข้าใจสิทธิ์แล้วนะครับใครที่อยากจะทราบว่าตัวเองมีสิทธิการรักษาพยาบาลสปสช.แล้วก็มีสิทธิย่อยคนพิการหรือไม่ง่ายๆ1330กดไปถามโอเปอเรเตอร์นะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ได้หรือว่าจะเช็คใน LINE Official ก็ได้ในกระเป๋าสุขภาพในเป๋าตังถ้ายืนยันตัวตนแล้วก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหวังว่าสุขภาพคุณผู้ฟังคงจะดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโต้งมากนะครับที่ได้มาพูดคุยกันในรายการนะครับ
3: ครับผม
2: ครับขอบคุณมากครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดี
2: ครับคุณโต้งอัธวิทย์สุขสวัสดิ์นะครับได้พูดคุยผ่านรายการของเราไปครับคุณโต้งอัธวิทย์เนี่ยเป็นนักสื่อสารสิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับซึ่งกิจกรรมที่เป็นการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักสื่อสารสิทธิ์เพื่อไปสื่อสารต่อให้คนพิการเนี่ยเขาใช้การอบรมสู่คนพิการโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือว่าคนพิการทางการเห็น2กลุ่มความพิการนี้เรียกว่าน่าจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ยากนะครับบางทีการสื่อสารสู่สาธารณะทั่วไปเนี่ยบางอย่างก็อาจจะยังเข้าถึงได้ยากเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมมอบเข็มวิทยฐานะแล้วก็มอบรางวัลคลิปที่จะเผยแพร่นะครับของสปสช.เนี่ยให้กับคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยินนะฮะก็คือคนตาบอดและคนหูหนวกนั่นเองที่โถงกลางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับได้จัดกิจกรรมนี้กันขึ้นมาแล้วก็ได้เปิดให้มีการอบรมนะครับนักสื่อสารสิทธิ์ทั้งหมด26ท่านซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยิน13ท่านและคนพิการทางการเห็นอีก13ท่านนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าเลขาธิการสปสช.เนี่ยท่านนายแพทย์เจเด็ดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยท่านเป็นกันเองมากนะครับแล้วก็มามอบเข็มวิทยฐานะมามอบรางวัลด้วยตัวท่านเองแล้วกล่าวเปิดด้วยช่วงหนึ่งที่ท่านพูดถึงท่านบอกว่าต้องยอมรับนะว่าคนพิการทางการเห็นและการได้ยินหรือคนหูหนวกและคนตาบอดเนี่ยเขาบางเรื่องอาจจะได้รับความรู้ความเข้าใจเนี่ยได้ยากเพราะว่าการประชาสัมพันธ์หรือการทำข้อมูลอินโฟต่างๆเนี่ยเขาเข้าถึงได้ยากนะครับก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคงไม่มีใครเข้าใจคนพิการด้วยกันอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับท่านก็มาพูดคุยแล้วก็คุยกับผมด้วยกับโม้ใหญ่เลยว่าผมมีรายการในช่วงนี้ท่านบอกเดี๋ยวว่างๆจะมาออกอากาศบ้างในช่วงของเสียงจากคนตาบอดไทยนี่แหละครับจะได้นำสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมามอบให้กับคนพิการนะครับคุณผู้ฟัง
4: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: จังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5ปีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพทุกประเภทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวอยู่แล้วและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่อาทิกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้สามารถนำเงินทุนไปพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมกลุ่มจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาอนุมัติในระดับตำบลวงเงิน 101,000 บาทถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอและวงเงิน 300,000 บาทถึง 500,000 บาทพิจารณาในระดับจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับขนาดของโครงการขณะเดียวกันกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนรวมทั้งติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
10: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
11: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
12: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
13: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
14: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
15: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
16: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: คำตรงกันข้ามก้าวแต้มวิเชียรมาศเมื่อวานฉันเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยเขาเล่นกันสนุกดี
18: เขาเล่นอะไรกันมา
17: เขาเล่นต่อคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเรามาเล่นกันไหมอ่ะฉันเริ่มก่อนนะดำขาวใครคิดได้ก่อนตอบเลย
18: หนักเบาร้อนเย็นอ้าวสีสว่างต่อเลย
17: ได้เลยเปิดปิด
18: ดีชั่ววิชิมาได้ไหม
17: ได้สิหวานขมแหมสีสวัสดิ์เตรียมชนะมืดสว่างมากน้อย
18: โอ้โหเล่นสองคำเลยนะไม่ยอมเข้าออกเขียวแดงโอ้ยคิดไม่ทันเอาไปคำเดียวก่อนนะหิวอิ่ม
17: สนุกดีนะ
18: สนุกดีนะสนุกดีนะ
17: มีคำตรงกันข้ามอีกมากมายเด็กๆลองคิดดูสิคะ
19: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: และตรวจยึดเงินสดประมาณ 4.8 ล้านบาทไว้ตรวจสอบจุดแรกที่เข้าตรวจค้นเป็นในส่วนของโกดังเก็บสินค้ารวมถึงเป็นจุดแพ็คของส่งของจุดที่2เป็นบ้านพักซึ่งตรวจพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาทจากการสอบถามเงินจำนวนนี้เป็นได้ประมาณ 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆ

0: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนครูด่านักเรียนได้ไหม
3: เธอนี่ทำไมหน้ามึนแถมยังโง่อีกครูบอกตั้งหลายครั้งละทำไมไม่จำฮะ
4: ขอโทษค่ะแต่หนูไม่รู้จริงๆค่ะครู
3: เพื่อนทั้งห้องเขารู้เข้าใจกันหมดเวลาครูสอนเธอทำอะไรคิดอะไรอยู่ฮะนี่ครูสอนคนหรือว่าสอนควายเนี่ยที่หลังให้รู้จักถาม
5: ใจเย็นๆค่ะคุณครูอย่าเพิ่งดุว่ากล่าวนักเรียนรุนแรงขนาดนั้นเลยค่ะครูจะต้องไม่ลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุไม่ควรพูดจาไม่สุภาพหรือว่าด่าเด็กต่อหน้าคนอื่นนะคะเพราะอาจผิดกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินค่ะฉะนั้นจะตำหนินักเรียนต้องรู้จักเลือกใช้คำพูดนะคะคุณครู
3: เอาล่ะครูขอโทษที่พูดจาแรงไปแต่เธอก็ต้องแก้ไขตัวเองนะไม่งั้นพ่อแม่เธอและครูจะเสียใจนะ
4: ขอโทษค่ะครูหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
6: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
7: มาแล้วค่ะตอนที่13ผีตองเหลืองคนสุดท้ายล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์นะคะ
8: สวัสดีพี่หมีครับตอนที่แล้วก็จบลงไปแบบตื่นเต้นอีกแล้วนายทหารเรืองและสีฟ้าโดนจับตัว
7: ไม่ตื่นเต้นมันก็ไม่ใช่ล่องไพรเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นความตื่นเต้นแบบวงในซะด้วยสิเพราะมันเกิดกับร้อยเอกเรืองแล้วก็สีฟ้านะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะผิดทิศผิดทางหรือเปล่ากับการตามหาทั้งคู่เนาะเอาละค่ะตอนนี้ก็น่าจะได้ลุ้นกันนะคะว่าจะได้เบาะแสร่องรอยของทั้งคู่ไหมจะตามกลับมาได้ไหมและไอ้ที่เราสันนิษฐานว่ามันต้องไม่เป็นอย่างอื่นแน่ๆเลยมันน่าจะเป็นขมุไฟนี่ล่ะขมุอื่นนี่คงจะยากอยู่นะมันต้องขมุไฟถึงจะสมศักดิ์ศรี
8: เป็นขมุน้ำขมุดินนี่ดูจะไม่ค่อย
7: ไม่ได้
8: ดุเท่าไหร
7: ่เดี๋ยวจะตะมุตะมิเกินไปนะระดับนี้มันต้องตะมุไฟค่ะ
8: ครับ
7: เจอตะเกินต้องนะถึงจะสมศักดิ์ศรีหน่อยรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะแบบตามหลายอย่างนะคุณจิตริน
8: ใช
7: ่ตามสองสามีภรรยาตามร้อยเอกเรืองสีฟ้าแล้วก็ต้องตามขมุไฟอีกถ้างั้นก็ตามสักแล้วก็ตะเกินไปเลยค่ะ

0: ผิดทิศชะละกะมังตะเกิ้ลไม่ผิดแน่นายอาจจะห่างจากสถานที่เกิดเหตุได้แต่ว่านายอะไรตะเกิ้ลตะเกิ้ลได้กลิ่นควันไฟ
1: ในขณะนั้นเสียงในป่าและว่างเขาเช่นนี้กินเนื้อที่เหลือเกินแม้ว่าตะเกิ้ลจะกระซิบตอบเบาๆตะเกิ้ลเชิดหน้าสายจมูกในอากาศขณะนั้นลมสงัดใบไม้ไม่เคลื่อนไหวได้ยินแต่เสียงน้ำไหลและเสียงแมลงที่ริ่งร้องอยู่ตามกอหญ้าข้างตะลิ่งตะเกิ้ลหยุดนิ่งอยู่เพียงครู่เดียวจมูกของใครในอึดใจต่อมาตะเกิ้ลก็หาคำตอบได้แกหันมากวักมือให้สักตามไปแล้วตะเกิ้ลก็ก้าวย่างไปในระหว่างป่าไผ่นั้นสักครู่เลี้ยวออกขวาหาฝั่งลำธารอีกครั้งในขณะที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนั่นเองเสียงครางก็ดังมาจากความมืดข้างหน้าเบาๆตะเกิ้ลหันขวับกลับมาฉุดแขนสักให้นั่งลงก่อนที่จะกระซิบบอกว่า
0: เสียงคนนายใครเป็นอะไรอ่ะ
1: เสียงนั้นครางต่อไปอีก 2-3 ครั้งแล้วก็เงียบหายไปจะเป็นเพราะหมดลมหายใจหรือหมดแรงก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ทั้งคู่พยายามสดับตรับฟังต่อไปด้วยความคาดหมายว่าอาจจะได้ยินเสียงอื่นแต่ก็ไม่ปรากฏเสียงอะไรนอกจากเสียงน้ำไหลซ้อฝั่งและเสียงเรียวไผ่ซึ่งเริ่มเสียดสีกันเพราะลมพัดมาจากชายเขาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตะเกิ้ลให้สัญญาณสักลุกขึ้นแล้วย่องเข้าไปทางชายป่าข้างหน้าซึ่งเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงครางดังมาในราว 7-8 ก้าวเท่านั้นกระเหรี่ยงชราก็กระโดดโยงเห็นข้ามอะไรไปข้างหน้าพร้อมด้วยเสียงสะบดสะบานเบาๆอยู่ในคอ
0: ระวังนายถ้าเกิดเหยียบงู
1: สักหยุดชะงักอยู่กับที่โดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปทันใดนั้นเองแสงไฟฉายจากอุ้งมือตะเกิ้ลซึ่งป้องไว้เพื่อมีให้แสงของมันกระจายแผ่รัศมีแสงสว่างออกไปก็พุ่งปราดลงสู่พื้นดินต้องสิ่งหนึ่งเป็นมันปราบสักถึงกับใจหายวาบเย็นยะเยือกไปตามไขสันหลังเมื่อปรากฏว่าสิ่งนั้นคืองูจงอางลำตัวขนาดเท่าข้อมือแล้วก็ยาวไม่ต่ำกว่า10ฟุตเหยียดยาวอยู่ต่อหน้าท่อนหางของมันกระดุกกระดิกได้แต่งูตัวนั้นตายแล้วเพราะศีรษะถูกทุบจนแหลกเหลวห่างจากมันออกไปประมาณวาเศษร่างของชายคนหนึ่งที่เปล่าเปลือยนอกจากผ้าเตี่ยวที่คาดเอวและรอยสักเต็มตัวขึ้นไปถึงก้านคอนอนคว่ำดูเหมือนคนที่ตายแล้วนอกจากแผลเวอะหวะที่ขากรรไกรซึ่งโลหิตยังไหลปรีและชายโครงที่บานเข้าออกเพราะการหายใจตะเกิ้ลปราดเข้าไปที่ร่างของชายผู้นั้นก้มลงพิจารณาแผลที่ขากรรไกรแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูสัก
0: รอยมีดใครแหวะแผลให้พิษมันออกนายนี่แหละที่ทำให้รอดตายแต่หมอนี่เป็นใครทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่คนเดียวคงจะเป็นคนหนึ่งในพวกที่จับสีฟ้ากับคนเรือมากระมังอาจจะเป็นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกนั้นทำไมพักพวกมันถึงปล่อยทิ้งไว้แต่ถ้าคิดว่าตายหรือช่วยชีวิตไม่ได้ก็คงไม่ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่มีเผาไม่มีฝัง
1: ข้อสังเกตของตะเกิลทำให้สักอดเฉลียวใจไม่ได้ว่าถ้าชายคนนี้เป็นคนพวกนั้นเขาก็อาจจะไม่มีเวลาจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะได้คิดถึงการติดตามของสักหรือด้วยเหตุอื่นก็ได้ข้อสังเกตยิ่งชัดขึ้นแต่ก็มีได้รายละเอียดมากไปกว่านั้นตะเกิ้นรู้สึกเหมือนกับจะพยายามบอกว่างูจงอางตัวนั้นจะฉ

สีฟ้าแล้วผู้ชายจะเป็นใครก็ตามพยายามใช้ปืนยิงขู่คงไม่ได้ความมันถึงได้ฆ่าตายถ้ามันใช่กาแต่ว่าทำไมจึงไม่มีใครชอบมันและใครช่วยในการกรีดแผลนั่นเอาเลือดที่เป็นพิษออกได้ทันท่วงที

0: ซักและตะเกิลพยายามจะซักถามเพื่อเอาความจริงข้อนี้ให้ได้อยู่นานชายผู้นั้นจึงเข้าใจเขาชูมีดพับเล็กๆซึ่งกำอยู่ในอุ้งมือที่เกรงให้ซักและตะเกิลดูใบมีดที่ยังชุ่มไปด้วยโลหิตบอกให้รู้ว่ามันเป็นการกระทำของเขาเอง
1: พ่อหน้าขนบอจงอางกัดเอาเลือดออกไม่ตาย
0: ชายผู้นั้นพยายามอธิบายในขณะที่ตะเกิ้นและสักก็ถึงกับมองหน้ากันครั้นแล้วเกรงชราก็ยักไหล่
1: ใครบอกมันนะนายเป็นไปได้ไหมตะเกิ้นว่าพวกนี้เป็นขมุไฟเพราะว่าถ้าใช่พ่อหน้าคนที่แกเอ่ยก็อาจจะหมายถึงด็อกเตอร์คาร์ฟิกส
0: ์ก็เร่งชรายกมือเกาใบหูอย่างเต็มไปด้วยความครุ่นคิดพรางพยักหน้าช้าๆ
1: ถ้าใช่เราก็คงจะใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปแล้วนายเพราะว่าเรื่องที่ตะเกิ้นได้ยินมาพวกนี้ไม่เคยออกท่องเที่ยวหรือหากินไกลแต่ทำไมพวกนั้นถึงทิ้งเองไว้ที่นี่ล่ะฮะ
0: ชายผู้นั้นพยายามพูดช้าๆอย่างชัดถ้อยชัดคำแต่แม้กระนั้นก็ต้องย้ำอีกหลายครั้งเขาจึงเข้าใจ
1: พรุ่งนี้เขามาใหม่มืดเขากลัวกาตาย
0: นี่เป็นคำตอบซึ่งหาความรู้สึกอะไรไม่ได้ตะเกิ้นพอได้ฟังคำตอบนั้นก็ลุกขึ้นยืนทันที
1: ทีนี้ตะเกิ้นเข้าใจล่ะนายอย่างพวกชาวป่าชาวดอยทั่วไปพวกนี้กลัวกลางคืนเพราะคิดว่าพวกผีพวกเปรตอสุรกายเนี่ยถูกปล่อยออกหากินเมื่อไอ้กาถูกงูกัดมันอาจจะคิดว่าตายอย่างไม่มีทางช่วยได้เพราะฉะนั้นจึงรีบหนีไปให้พ้นจนไม่มีเวลาจะจัดการกับศพตามประเพณีแต่อย่างใดเคราะห์ดีไปอย่างหนึ่งถ้ามันมีเวลาไอ้กาอาจจะถูกฝังถูกเผาหรือถูกโยนน้ำแล้วแต่ประเพณีของมันแต่เช้าวันต่อไปเนี่ยแหละมันจะกลับมาอีกทีนี้เราจะทำยังไง
0: ความคิดแรกทีเดียวของศักดิ์ก็คือปล่อยเขาไว้ที่นั่นแล้วก็รีบพากันหลบไปเสียให้พ้นจนกว่าคนพวกนั้นจะมารับจากนั้นจึงค่อยหาวิธีช่วยร้อยเอกเรืองและสีฟ้าให้พ้นจากอันตรายแต่และความคิดนี้ก็ต้องเลิกล้มไปเมื่อชายเคราะห์ร้ายผู้นั้นไม่ยอมจากไป
1: เขาคิดว่ากาตายกลับมาเห็นกาอยู่จะไม่มีใครเชื่อว่ากาเป็นกา
0: ชายผู้นั้นพยายามเน้นข้อนั้นซ้ำๆซักๆในขณะที่ตะเกิ้นตั้งกระทู้ด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความลำบากใจ
1: งั้นเองจะให้ข้าทำยังไงล่ะฮะให้กาไปด้วยจะได้ช่วยพาไปหาพ่อหน้าขนพ่อหน้าขนเป็นคนเดียวที่จะช่วยข้าและผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเองเป็นขมุไฟทำไมจะกลัวพวกเดียวกันเล่าขมุไฟตายแล้วไม่ใช่ขมุไฟต่อไปเขาคิดว่ากาตายมาเห็นกายอยู่เป็นผีปอบไม่ใช่ขมูไฟ

0: ในที่สุดสักและตะเกิลก็เข้าใจความหมายของชายผู้นั้นสักเคยรู้ว่าตามความเชื่อของชาวป่าบางเผ่าและชาวเขาบางพวกอย่างขาเย้าลัวหรือละวะการเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรมดาคนเราอาจจะตายแล้วกลับมาเกิดเป็นใครหรืออะไรก็ได้ฉะนั้นในทัศนะของขโมยไฟผู้นี้เมื่อสมัครพรรคพวกเชื่อว่าเขาตายเมื่อกลับมาเห็นปรากฏว่าเขายังมีชีวิตอยู่อย่างไรเสียคนพวกนั้นก็จะไม่มีใครเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงจะต้องสมมุติกันต่อไปว่าเขากลายเป็นผีดิบหรือผีปอบอันน่าสะพรึงกลัวไปแล้วไม่มีใครจะสามารถอธิบายให้เข้าใจในข้อเท็จจริงเหล่านี้ประเพณีและศรัทธาเป็นของตายยากเพราะฉะนั้นความเชื่อก็จะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าตัวเองจะถึงแก่ความตายและเมื่อตายก็จะไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความจริงข้อนั้นตะเกินและสักมองดูตากันโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในที่สุดตะเกินจึงบอกว่าม
1: ีอยู่ทางเดียวเท่านั้นนายให้มันไปกับเราเพื่อเป็นภาระอีกคนในการติดตามสีฟ้ากับคุณเรืองเหรอโอ้ยเปล่านายถ้ามันคิดว่าอยู่กับเราปลอดภัยกว่าอย่างไรก็คงจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราให้มันเป็นคนพาเราตามขโมยไฟที่พานายทหารเรืองกับสีฟ้าไป

0: ไฟก็รีบตกลงทันที
1: กล้าไปกับนาย
0: เป็นคำตอบสั้นๆและง่ายแล้วชายผู้เคราะห์ร้ายก็พยายามลุกขึ้นนั่งสุขภาพแข็งแรงตามธรรมชาติของชาวป่าทำให้การื้อฟื้นคืนกำลังจากการเสียเลือดไปเป็นอันมากภายในเวลาอันรวดเร็วทุกคนปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะหาที่ซ่อนคอยดูความเคลื่อนไหวของขมุขไฟพวกนั้นเสียก่อนในตอนรุ่งเช้าต่อไปถ้าหากร้อยเอกเรืองและสีฟ้าอยู่ในที่ปลอดภัยก็คงจะปล่อยให้ขมุขไฟผู้นี้พาเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงที่ชุมนุมของมันแต่ถ้าทั้งสองตกอยู่ในอันตรายก็เป็นธรรม

ถ้าหากร้อยเอกเกรืองและสีฟ้าอยู่ในที่ปลอดภัยก็คงจะปล่อยให้ขมุไฟผู้นี้พาเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงที่ชุมนุมของมันแต่ถ้าทั้งสองตกอยู่ในอันตรายก็เป็นธรรม

ถ้าหากร้อยเอกเกรืองและสีฟ้าอยู่ในที่ปลอดภัยก็คงจะปล่อยให้ขมุไฟผู้นี้พาเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงที่ชุมนุมของมันแต่ถ้าทั้งสองตกอยู่ในอันตรายก็เป็นธรรม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: การบินไทยแจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาสอบวินัยยังไม่สิ้นสุดย้ำผิดเฉพาะบุคคลนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดว่าขณะนี้การสอบสวนทางวินัยของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้ซึ่งการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางการของออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งพนักงานที่ถูกควบคุมตัวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนของการดำเนินการทางวินัยยืนยันว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือการรับขนของในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนโดยการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับพนักงานมาโดยตลอดว่าสิ่งใดสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้หากพบมีการกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นถามถึงผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นขององค์กรนายชัยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรเนื่องจากการบินไทยมีมาตรการกำกับดูแลและข้อบังคับที่ชัดเจนพร้อมสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทอย่างไรก็ตามการบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยนำมาตรการที่สำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศใช้มาถอดเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรและสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามส่วนผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษาจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบนะครับว่าแต่ละคำนั้นใช้อย่างไรเขียนอย่างไรครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาในวัดคงเคยเห็นแท่นหินที่อยู่ในซุ้มวางเรียงรายกันอยู่รอบๆโบสถ์ที่เรียกกันว่าใบสีมาหรือใบเสมาหลายคนเช่นกันอาจจะไม่รู้ว่าใบสีมานั้นมีไว้เพื่ออะไรครับแล้วถ้าจะบอกต่อว่าใต้ใบเสมานั้นมีลูกนิมิตฝังอยู่ลูกนิมิตคืออะไรทำไมต้องฝังไว้ใต้ใบสีมา
1: ลูกนิมิตนี้เป็นลักษณะกลมๆนะฮะอยู่ภายใต้สีมาสีมานี่คือเขตแดนลูกนิมิตนี้เป็นเหมือนวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องกำหนดเขตแดนเราเรียกว่าการผูกพันธสีมาทำไว้เพื่อบ่งบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นเขตแดนที่ส่งเอาไว้ใช้ทำสังฆกรรมนั่นเองครับ
2: คุณรู้จักลูกนิมิตไหมครับ
3: อ๋อไม่รู้อะครับ
4: รู้จักค่ะ
5: รู้จักค่ะ
6: เคยได้ยินครับผม
7: ก็เห็นตามวัดไว้ปิดทองอะค่ะ
0: เราได้รู้จักกับความหมายของลูกนิมิตกันไปแล้วนะครับแต่ลูกนิมิตจะสะกดอย่างไรถึงถูกต้องนะครับ
8: ป้าเขียนหนังสือไม่เป็น
9: ลอลิงสระอูกอไก
10: ่บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มี2ประเด็นนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่ชอบกินน้ำส้มมีข่าวมีคราวออกมาแล้วว่าไปเจอเกล็ดส้มที่ลักลอบนำเข้าแล้วก็ไม่มีอย.ด้วยอันนี้อันตรายอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันหน่อยแต่ว่าเรื่องแรกวันนี้นะคะไปดูเรื่องของน้องๆ นะคะที่เป็นด้อมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีในไทยก็มีเหมือนกันนะคะศิลปินไทยแต่ว่าเกิดความเสียหายนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์กับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนั่นเองทางผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าหลังจากร้านค้าในออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยแล้วก็มีของต่างประเทศด้วยจากนั้นเนี่ยก็มีการถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแต่เมื่อไม่สามารถกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับทางผู้ว่าจ้างนะคะมีผู้บริโภคที่โอนเงินไปเนี่ยจำนวนมากแล้วทางผู้เสียหายเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งแล้วก่อนหน้านี้ทางรายการของเราก็ได้เคยเตือนภัยไปแล้วด้วยเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นวงศิลปิน BTS นะคะแต่ทีนี้เลยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการรวมกลุ่มกันหลากหลายศิลปินเหลือเกินนะคะแล้วก็ไปร้องเรียนกับทางปคบรวมถึงสคบด้วยสคบเองก็ออกมาเตือนภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องของการตรวจสอบบัญชีที่น้องๆผู้เสียหายเนี่ยได้โอนเงินไปนะคะว่าเอ๊ะมันไปเชื่อมโยงกับใครบ้างนะคะทำเป็นขบวนการหรือไม่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ออกมานะคะบอกว่าได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายของสคบหรือไม่พร้อมประสานการทำงานกับทางบก.ปคบ.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดติดตามผู้กระทำความผิดแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนะคะหากพบว่าการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ยังกำชับในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยก็ออกมากระตุ้นนะคะในเรื่องของคดีต่างๆที่มีการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นจะเข้าข่ายทางแพ่งก็ตามหรือเข้าข่ายทางอาญาหรือไม่ถ้าปล่อยไปนะคะผู้เสียหายไม่แจ้งความคนที่ทำแบบนี้อาจจะทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลอยนวลเงินไม่ได้คืนบัตรก็ไม่ได้นะคะแบบนี้เอาละค่ะมีตัวแทนผู้เสียหายที่เป็นปากเป็นเสียงนะคะรวมตัวผู้เสียหายไปร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุยรายละเอียดกับเขากันหน่อยคุณแทนคุณจิตอิสระนะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับพี่ปิ่นครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
11: ในเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตนี่ไปเจอผู้เสียหายได้ยังไงเอ่ย
12: คือมีผู้เสียหายติดต่อมานะครับทางชมรมว่ามีกรณีว่าไปกดบัตรมีการจ้างกดบัตรนะครับของคนที่รับจ้างอยู่ในแอปพลิเคชัน X แล้วก็กดบัตรเนี่ยสมมติว่าเป็นศิลปินเกาหลีวง BTS เนี่ยซึ่งจะมีการเล่นคอนเสิร์ตในปลายปีเนี่ยก็จะมีคนแสดงตัวว่าสามารถที่จะ มีคนรอกดบัตรได
11: ้
12: สำหรับคนที่ไม่ว่างไม่พร้อมกลัวกดไม่ทันนะครับเขาการันตีผลให้ต่างๆนะครับบางท่านเนี่ยก็1ใบ2ใบผมค่อนข้างทราบราคาค่อนข้างสูงนะครับ 5,000 บาทขึ้นไปมีท่านนึงเนี่ย2ใบคือ6ใบละ 6,500 บาทนะครับ2ใบก็ 13,000 บาทแล้วก็มีค่ากดเนี่ยก็เกือบเท่ากันเลยก็คือค่ากดเนี่ยใบหนึ่ง 6,000 บาทรวมแล้ว 25,000 บาทกับบัตร2ใบบัตรคอนเสิร์ตนะครับที่รวมค่าบัตร 13,000 ค่ากด 12,000 ครับก็คือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันหลายคนก็บางคนก็อาจจะมีญาติพี่น้องจะไปด้วยบางคนก็สูญเสียเป็น 4-50,000 ก็มีเหมือนกันครับ
11: ก็คือเป็นวง BTS เหรอคะมีวงอื่นๆด้วยไหมคะ
12: มีวง BTS ที่เป็นวงเกาหลีดังๆแล้วก็ในเมืองไทยก็มีเหมือนกันนะครับ
11: ค่ะ
12: เหมือนเมืองไทยก็บัตรก็จะถูกลงไปหน่อยนึงแต่ว่าก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อดังแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีเล่น
11: พยายามทำความเข้าใจน้องๆอยู่ว่าคนที่รักที่ชอบในศิลปินเนี่ยคือจริงๆเขาก็ตั้งตารอนะแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะเก็บเงินนี่แหละมาซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อไปดูเพื่อไปติดตามศิลปินของพวกเขากันแต่ก็ผิดหวังไปเจอมิตรก่อนมิจฉาชีพแล้วทีนี
12: ้
11: คอนเสิร์ตที่หลากหลายที่เกิดความเสียหายเนี่ยการโอนเงินไปยังบัญชีเนี่ยนะคะมันเป็นบัญชีเดียวกันไหมหรือว่าคนละคู่กรณี
12: คนละบัญชีครับมีหลากหลายบัญชีมากแล้วก็บางคนก็เจอ 4-5 บัญชีสุดท้ายปลายทางไปถึงคนๆนึงนะครับซึ่งผู้เสียหายก็ตามติดไปเนื่องจากว่าเขาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็พยายามจะแสดงตัวว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีเครือข่ายคนที่สามารถเข้าถึงบัตรคอนเสิร์ตได้แล้วก็กดได้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการรีวิวด้วยนะครับว่ากดแล้วดีได้จริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับได้แถวหน้าได้อะไรต่างนะครับเลยทำให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็มีบางคนเนี่ยนะครับก็เป็นเด็กสุดที่เราเจอเนี่ยอายุ16นั่นเองนะครับแล้ววันที่เราไปแจ้งความก็มีน้องปี1มาด้วยนะครับ
11: เด็กสุดอายุ16ปี
12: น้องปี1ก็คือ18 19เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับ
11: อ๋อเส้นทางการเงินไปบรรจบที่บัญชีหนึ่ง
12: ใช่ครับ
11: ทางผู้เสียหายแจ้งความหมดแล้วใช่ไหมคะ
12: ก็ทยอยแจ้งความนะครับทยอยแจ้งความแล้วก็ใช่ครับแล้วก็จัดการจัดคอนเสิร์ตนี้จะมีวันที่3 5แล้วก็6ธันวาคมที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นคอนเสิร์ต BTS World Tour Bangkok นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน X เนี่ยก็ชื่อผู้ใช้บัญชีเนี่ยคือดิวบัตร WTS ก็คือกดบัตรไทยต่างประเทศหาบัตรตามงบนะครับมีผู้ติดตามมากถึง 23,000 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็โพสต์หาบัตรคอนเสิร์ตก็คือรับกดบัตรแทนนะครับผู้เสียหายเกิดความสนใจก็ติดต่อไปแล้วก็โอนไปให้ที่บัญชีจุดๆนะครับของมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่เป็นคนรับเงินรับกดบัตรนะครับแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงพอโอนเงินไปปั๊บเนี่ยก็ไม่สามารถได้บัตรมานะครับ
11: เอ๊แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีคนที่กดหรือให้เขาเนี่ยไปจ้างเขากดแบบนี้เคยได้บัตรเคยได้ไปดูคอนเสิร์ตจริงๆไหม
12: มีที่ได้จริงก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าที่ทำเนี่ยไม่ได้จริงครับก็เลยเป็นเหตุให้ต้องดำเนินคดีเพราะว่าเขาก็พยายามติดต่อไปคือเงินของผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะที่ว่าเก็บเองนะครับน้องๆเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยทำงานก็เก็บเงินเองนะครับก็ปรากฏก็ไม่ได้นะครับเนี่ยมีราคา 14,200 บาทนะครับจ่ายไปแล้วก็ไม่ได้คืนมามีเยอะมากเลยนะครับผู้เสียหายเนี่ยคาดว่าที่ได้ฟังจากผู้เสียหายด้วยกันเองน่าจะเป็นหลักพันคนแต่ว่าคงไม่ง่ายที่จะไปติดตามทั้งหมดมาก็คือขอประชาสัมพันธ์ว่าใครที่เสียหายลักษณะนี้ก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีในท้องที่เกิดเหตุใกล้บ้านก็ได้ครับ
11: ตอนนี้ในกลุ่มผู้เสียหายประมาณกี่คนแล้วคะ
12: ตอนนี้ที่เราพอจะรวบรวมมา200คนนะ200คน
11: มูลค่าความเสียหายล่ะคะถึง10ล้านไหม
12: ผมว่าถึงนะเพราะว่าถ้ารวมกันจริงๆเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยราชมังคลาเนี่ยน่าจะจุได้ประมาณหลักหมื่นคือประมาณน่าจะ 30,000 หรือ 50,000 คนนะ
11: ฉะ
12: นั้นถ้าสัก 10% 20% ก็หลักพัน 3,000 4,000 คนเนี่ยนะถ้าที่จะถูกหลอกที่มีความเป็นไปได้ถูกหลอกนะครับคือ 10% นี่คือประเมินขั้นต่ำนะถ้าสูงกว่านั้นน่าจะมากกว่านี้เพราะว่าเวลามีคอนเสิร์ตเนี่ยสิ่งที่ทางแฟนคลับเนี่ยคอนเสิร์ตก็คือว่าสามารถที่จะได้บัตรได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่อย่างไรเพราะนั้นเขาก็จะยอมจ่ายเหมือนกับอีกเกือบเท่าตัวหนึ่งครับอีกด้านนึงเนี่ยก็มีผู้ปกครองท่านหนึ่งติดต่อมาด้วยความน่าเห็นใจนะคือลูกเขาเนี่ยอายุประมาณ19นะครับเรียนอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าถูกดำเนินคดีว่าเป็นบัญชีม้าเนื่องจากว่ารับเงินเป็นบัญชีที่รับเงินนะครับของกรณีบัตรคอนเสิร์ตนะครับติดต่อมาแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่ปทุมธานี ลูกสาวรู้ตัวก็คือโดนอายัดบัญชีนะครับธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ห้างดังแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วปรากฏว่าห้างนี้ก็ขอให้เปิดบัญชีแล้วก็ลูกก็เปิดบัญชีตามเพื่อจะรับเงินพาร์ทไทม์แต่ปรากฏว่ารับไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าไม่สามารถรับได้แล้วต้องเช็คกลับไปก็คือถูกอายัดก็มีหมายเรียกมานะครับที่ลูกสาวของผู้ของท่านเนี่ยนะครับจากที่สมุทรสาครเขาก็ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปเล่าความจริงให้ฟังอะไรเงี้ยทางนั้นก็เสียหายประมาณหลักพันก็ขอให้ชดเชยมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเขารับเงินมาแล้วก็ส่งต่อแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คือต้องดำเนินคดีไปปรากฏว่าก็พยายามหาทางไกล่เกลี่ยกันที่น่าตกใจคือไม่ใช่มีหมายเดียวนะครับกำลังจะมีอีกหลายหมายก็ทางตำรวจเช็คว่าน่าจะมีประมาณ 5-6 หมายนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเพื่อความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็รีบไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่หลอกให้เราเป็นบัญชีม้าครับ
11: เริ่มต้นก็คือหลอกทำงานพาร์ทไทม์อย่างนี้เหรอคะ
12: พาร์ทไทม์ที่เขาไปทำเองครับเขาไปทำเองแต่ว่าปรากฏว่า
11: แต่บัญชีกลายไปเป็นบัญชีม้า
12: ใช่ครับบัญชีเป็นการบัญชีม้าเพราะว่าไปข้องกับเรื่องของการกดบัตรแทนแล้วก็เป็นบัตรแทนจริงครับ
11: แล้วน้องได้ทำการกดไหมหรือว่าโดนแค่เอาบัญชีม้าไป
12: ได้กดแล้วก็บัญชีม้าแล้วก็โอนรับโอนเงินอะไรเงี้ยเขาก็รับส่วนต่างไปค่ากดไปแต่ว่าไม่ได้เต็มจำนวนตามที่สมมติว่าบัตร1ใบเนี่ย 6,500 แล้วก็ค่ากด 6,000 ก็จะได้สัก 1,000-2,000 อะไรเงี้ยนะคร
11: ับ เด็กอายุ19
12: เขาต้องหาไปคืนผู้เสียหายซึ่งตอนนี้ก็ยังหนักใจอยู่เพราะเด็กอายุ19ท่านเองครับถ้าสัมผัสน้องคนนี้ก็เดี๋ยวถ้าเขายอมเปิดเผยก็แล้วเขาตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักมากเพราะว่าเขาต้องติดเรียนแล้วก็แม่ก็ต้องเป็นตัวแทนเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่ครับ
11: เราเห็นบัญชีม้าแบบนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนไหมคะหลายๆเคสไหม
12: ผมว่าเยอะนะเพราะว่าเท่าที่ผมสอบถามผู้เสียหายเนี่ย10-20คนก็พูดว่าบางคนก็เจอ
11: เป็
12: น
11: ชื่อออ
12: กชื่อได
11: ้
12: ครับหมายความเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่มันชื่อก็ไม่ตรงกันเลยเพราะนั้นก็คงจะเป็นม้าหลายตัวทั้งที่เป็นบัญชีแอปพลิเคชันเดียวกันก็จะเชื่อได้ว่ามีความหลากหลายในแง่ของบัญชีครับ
11: เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ร้องเรียนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นว่าไปร้องกมธ.ด้วยนะไม่ธรรมดากระจายดาวกระจายร้องเรียนกันเลยทีเดียวตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิด
12: ตอนนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ทราบแล้วแล้วก็ได้ให้ทางทีมก็ประสานมาแล้วก็ผมก็ให้ข้อมูลท่านไปนะครับท่านก็แอคชั่นเรื่องนี้เร็วนะครับเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับซื้อผมจำไม่ได้ว่าเป็นกระเป๋าหรือว่าอะไรก็เรื่องเกี่ยวกับซื้อของไม่ได้ของตามที่นั่นไว้แล้วท่านก็แอคทีฟแอคชั่นค่อนข้างเร็วครับ
11: ค่ะช่วงนี้ก็เห็นสคบแอคทีฟนะคะหลายคดีนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของบัญชีที่ไปบรรจบอยู่กับคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้พี่อี้พอจะทราบหรือยังคะ
12: ทราบ
11: ว่าเป็นสแกมเมอร์ไหม
12: ถึงกับเป็นสแกมเมอร์ไม่แน่ใจแต่ว่าคือพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันก็คือเข้าข่ายหลอกลวงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นการช่อโกงประชาชนคือหนึ่งเนี่ยมันมีการเปิดเผยการชักชวนในทวิตเตอร์แล้วก็ใน X แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็น X นะครับเพราะว่าจะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นหรือคนกลุ่มนี้เข้าถึงได้ง่ายและเร็วสองก็คือว่ามีการตั้งใจหลอกลวงนะครับก็คือไม่มีการไปกดบัตรให้จริงนะครับผมเชื่อได้ว่าตั้งใจหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นสามก็คือไปหลอกต่อคนอื่นอีกให้เป็นบัญชีม้านะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็น่าคิดว่ามันเป็นประเด็นที่จะเป็นเหมือนกับเกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะกับรุ่นใหม่ๆหน่อยเนี่ยก็จะหลอกให้วาดการ์ตูนวาดแอนิเมชันให้วาดด้วย AI ให้เพราะคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากทำงานฟรีแลนซ์ไม่อยากประจำหลอกเป็นเดือนเลยหลายเดือนว่าเออเนี่ยมีโปรเจกต์นี้นะให้โจทย์ไปบอกว่าแต่มันต้องทำงาน9เดือนเลยเนี่ยก็ต้องทำงานแล้วเดี๋ยวจะให้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 25,000 พอทำงานเสร็จปั๊บก็ไม่ได้เงินครับวันนี้ก็ไปแจ้งความที่สอทอมาครับก็เพราะนั้นไอ้ลักษณะหลอกให้ทำอะไรกดบัตรแทนหรือว่าอะไรแทนจ้างคำของอะไรเงี้ยนะครับมันจะเห็นชัดขึ้นเพราะว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือพร้อมจะใช้ทำงานแทนในโลกดิจิทัลครับ
11: ผู้เสียหายที่ถูกหลอกวาดภาพเกี่ยวกับรูป AI นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่คะ
12: อายุก็ตั้งแต่20ต้นๆนะฮะจนถึง30กลางๆเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นชาวอินดี้นะก็คือว่ามีโลกส่วนตัวสูงโลกที่เกี่ยวกับ
11: ศิลปินวาดรูป
12: ค่ะใช่วาดรูปแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับ AI ทำอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเยอะไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยอะไรใครแล้วก็เป็นโลกเขาค่อนข้างจะแฟนซีหน่อยนะครับชอบแต่งตัวเป็นแอนิเมะหรือว่าเขาเรียกว่าแฟชั่นหรือว่า
11: คอสเพลย์
12: ต่างๆเขาก็จะมีกลุ่มของเขาที่จะเข้าถึงกลุ่มเขาได้กันเองครับ
11: ดิฉันรู้จักดีค่ะกลุ่มนี้ เพราะว่าอยู่ในสายเด็กๆเยาวชนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกัน
12: อ๋อครับ
11: ก็เนี่ยแหละค่ะเขามีความสนใจ
12: เขาก็มีคือที่โดนหลอกเนี่ยจะอายุไม่น้อยคือ20กว่าก็มี30กว่าก็มีแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยอาชีพหลักก็คือทำแล้วนักเขียนบ้างวาดรูปบ้างอะไรบ้างก
11: ็แสดงว่าคนที่วาดไอ้ที่จ้างนี่ก็คือเป็นมิจฉาอีกแล้วเป็นมิจฉาชีพอ่ะแล้วจ
12: ่
11: ายเงินเสียหายเรื่องมูลค่าเงินหรือว่าอะไรคะเนี่ย
12: ก็ทั้งมูลค่าเงินก็ดูคือไม่ได้เอาเงินไปแต่ว่าเสียโอกาสในแง่เขาทำงานให้แล้วก็
11: ไม่
12: รู้เขาผลงานไปขายอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเขาตัวเจ้าของเองเนี่ยไม่ได้เงิน
11: อ๋อแต่เราก็คือหมายถึงว่าส่งภาพวาดไปให้เขาแล้วเหรอคะ
12: ใช่ครับส่งไปครับ
11: อ๋อต้องมีหลักเกณฑ์ในเรื่องการโอนเงินมาก่อนดีไหม
12: ส่งไปแล้วก็มีไปหลอกพี่คนหนึ่งที่ผมก็รู้จักดีก็คือพี่ที่เป็นผู้กำกับเขียนบทเขาก็เขียนบทให้แล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดีลกับสปอนเซอร์เป็นในทุนให้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็เขียนบททำโปรเจกต์ทำอะไรให้เพื่อจะเสนอปรากฏว่าถึงเวลาจริงก็ไม่มีเงินให้เขา
11: น้องๆกลุ่มนี้เราพร้อมออกสื่อไหมคะ
12: อ๋อพร้อมครับพร้อมครับ
11: ถามจะหาลูกค้าอีกแล้วเหรอไม่ใช่นะคะเอามาเตือนภัยนะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายในการหลอก
12: ใช่มีความได้รู้ทันนะโดยเพราะต้องยอมรับว่าสังคมตอนนี้ครับอาจเป็นเพราะผมไม่อยากบอกรวมทั้งหมดเพราะเราก็เราเอาเป็นว่าเฉพาะบางกลุ่มละกันที่เราสัมผัสได้แล้วบาง

0: กำกับดูแลเนี่ยทางสคบเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทำงานร่วมกับตำรวจปคบนะคะตอนนี้ทางปคบเองนะคะโดยพันตำรวจเอกปริญญาปาระเนี่ยผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนปคบได้บอกความคืบหน้ามานะคะว่าได้เรียกสอบปากคำผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยประมาณ50คนละแล้วก็คู่กรณีเนี่ยมีตัวมีตนนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ขยายผลอาจจะมีข่าวนะคืบหน้าข่าวดีเร็วๆนี้ว่าอย่างนั้นนะคะเอาละวันนี้พี่อี้เตือนภัยหน่อยปิดท้ายหน่อยเรื่องทั้งสองเรื่องเลย
1: อยากเตือนสัก3ประเด็นทั้งสองเรื่องนี้หนึ่งเนี่ยคือว่าอย่าหลงเชื่อง่ายๆคือโดยเพราะคนที่เราไม่รู้จักหรืออาจจะเห็นจำนวนยอดติดตามเยอะนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆนะมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเราจะพึ่งตัวคนอื่นเนี่ยมันก็ถึงแม้จ่ายเงินไปก็ไม่ชัวร์ว่าจะได้เนี่ยหรือว่าหาเว็บไซต์ที่ผมไม่อยากใดๆก็ซิมโบเว็บไซต์แต่ละอันมันก็ไม่มีอะไรที่การันตีได้นะก็คือให้ระวังไว้กันสองนี่ฮะก็คือว่าเกิดเหตุที่มันไม่ชอบมาพากลเช่นว่าเงินโอนแล้วไม่ได้ของเนี่ยให้รีบแจ้งความทันทีอย่าลังเลเพราะว่าถ้าแจ้งแล้วเนี่ยเราถอนได้นะครับช่อโกงธรรมดาเนี่ยเราถอนได้แต่ว่าถ้าเงินมันไปแล้วโอกาสที่ได้กลับมาเนี่ยมันก็ต้องเร็วคือผมไม่อยากจะบอกว่าต้องเร็วแล้วก็ต้องชัดเจนเด็ดขาดบางคนก็ช่างมันเด็ดนิดหน่อยคือนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพมองว่าเด็กเป็นเป้าหมายเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากจะเพราะมันเงินมันถ้าคำนวณจริงอ่ะ 3,000 4,000 5,000 มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอมันรวมกันเป็นหลักพันคนเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าสำหรับแต่ละคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลานู่นนี่นั่นก็ยิ่งทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเห็นว่าเด็กคงจะไม่ทำตะไม่ไปเอาคืนอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่นะครับถ้ารวมพลังกันเนี่ยแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองที่น้องๆมาเก็บเงินมาซื้อบัตรเนี่ยตำหนิน้องๆเพราะบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวแม่จะว่าพ่อจะว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่าแบบจะไปแจ้งเลยก็ยิ่งทำให้วิชาชีพได้ใจแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติเป็นการจ้างงานด้วยหรือว่าได้เจอกันแล้วก็จะจ่ายตังอะไรก็ว่าไป
0: แต่ถ้ามิจฉาชีพอ่ะเขาจะไม่ยอมจ่ายเลยนะมัดจำก็ตามครึ่งนึงก็นั่นแหละค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อี้แทนคุณมากๆค่ะที่
1: มา
0: พูดคุยกันแล้วก็นี่แหละค่ะมีเรื่องราวมาเตือนภัยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่
0: ะสวัสดีค่ะเอาล่ะไปเรื่องต่อไปเรื่องนี้ที่เกริ่นไปช่วงแรกนะคะก็คือเรื่องของตำรวจ CIB อีกแล้วนะคะไปทลายแหล่งผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มมีการยึดเกล็ดส้มเนาะเขาเรียกว่าเกล็ดส้มลักลอบนำเข้านะคะแล้วก็ไม่มีอย. 2ตันตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละค่ะมีการไปตรวจแหล่งผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานนะคะพร้อมทั้งตรวจยึดเกล็ดส้มกระป๋องจีนลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีอย.น้ำหนักรวมประมาณ 2,000 กิโลกรัมมูลค่าความเสียหาย 500,000 บาทนะคะ CAB นี่แหละค่ะเข้าไปตรวจค้นพื้นที่2จุดนะคะได้แก่บริษัทแห่ง1ภายในซอยอ่อนนุช66แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพนี่เองแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะโกดังไม่ติดเลขที่ภายในซอยอ่อนนุชเหมือนกันนะคะอ่อนนุช66ของกลางเกล็ดส้มกระป๋องที่มีลักษณะกำเนิดเนี่ยจากต่างประเทศจำนวน112ลังซึ่งบรรจุลังละ6กระป๋องนะคะรวมทั้งหมดประมาณ672กระป๋องโดยแต่ละกระป๋องมีน้ำหนัก3กิโลกรัมนะคะเป็นน้ำหนักรวมทั้งสิ้นก็ 2,000 กิโลกรัมขณะเดียวกันค่ะยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวลำไพในความผิดนะคะฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อหรือจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งเป็นอันตรายโดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องความผิดนะคะตามมาตรา242อันเป็นความผิดมาตรา246แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรนะคะปี2560สอบถามเนี่ยทางนางสาวลำไพผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมีเพจหนึ่งออกมาตั้งข้อสังเกตว่าลูกของเขากินน้ำส้มหรือไม่ทำให้เกิดอาการแพ้แต่อันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่มาดูเรื่องการนำเกล็ดส้มกระป๋องนี่แหละค่ะนำเข้ามาแบบนี้ไม่มีอย.เลยนะคะอันตรายแค่ไหนอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้กันหน่อยสวัสดีค่ะคุณมรดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณมรดีโพอินนะคะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคของกินของใช้แต่อันนี้เป็นน้ำ

0: ส้มอุ๊ยน้องปิ่มชอบมากเลยค่ะอเมริกาโน่ส้มอะไรอย่างนี้น้ำส้มมีเกล็ดก็อร่อยแต่เราไม่รู้ที่มาเขาเลยนะคะแต่นี่แหละค่ะไปจับได้กว่า 2,000 กิโลกรัมนะพี่กิ่งเยอะมากมากถ้าเกิดไม่มีอย.กำกับแบบนี้อันตรายอย่างไรคะ
1: ค่ะก็ถ้าเป็นอาหารก็เหมือนทุกครั้งเลยค่ะถ้าไม่ได้เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเลขอย.หรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีความผิดตามพรบ.อาหารพ.ศ. 2522เลยค่ะว่าเป็นการนำเข้าอาหารที่ไม่ได้ขอเลขสารบบหรือไม่ได้ขออนุญาตตามความถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายจำพวกอาหารอาจจะเป็นอาหารปลอมก็ได้นะคะอาหารไม่บริสุทธิ์ก็ได้เพราะว่าเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ออกมาว่าอาหารอันเนี้ยทำมาจากน้ำส้มแท้จริงไหมแล้วก็อาหารชนิดนี้น้ำส้มที่นำเข้ามาเนี่ยค่ะมีการตกค้างของสารอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องรอให้ทางอย.พิสูจน์นะคะ
0: ค่ะทางสภาผู้บริโภคเคยเจอพวกเกล็ดส้มไหมคะมันมีตัวอย่างของปลอมไหมคะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าบอกว่าเกล็ดส้มปลอมเนี่ยเราเคยเจอไหมอันนี้เรายังไม่เคยเจอนะคะว่าเกล็ดส้มปลอมเป็นยังไงแต่ในสิ่งที่เขาเอามาทำเนี่ยค่ะสิ่งที่อย.ไปจับได้เนี่ยก็คือเป็นเกล็ดส้มที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราดูลักษณะแล้วก็ดูน่าจะลักลอบหรือนำเข้ามาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตในการนำเข้านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นอันตรายชนิดนึงนะคะที่น่ากลัวเลยทีเดียวว่ามันมีเข้ามาได้ยังไงหรือนำเข้ามาได้ยังไงบริษัทผ่านศุลกากรหรือผ่านด่านมาได้อย่างไรอะค่ะ
0: มันก็เลยเข้าข่ายเป็นความผิดของพ.ร.บ.ศุลกากรก็คือปอส.ไปจับได้ค่ะอันนี
1: ้ค่ะ
0: ก็จะแยกแบ่งแยกกับทางปคบ.นะอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นการนำเข้า
1: ใช่ค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องของการนำเข้าเนี่ยมันก็จะผิดฐานของศุลกากรนะคะแล้วก็ผิดในเรื่องของการเข้าโดยที่ไม่ได้ขอเขาเรียกว่าขออย.นะคะขออย.อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความผิดอันหนึ่งละแต่อันสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ากลุ่มอาหารเหล่านี้ค่ะถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงกับผู้บริโภคได้มากเลยนะคะอย่างกรณีที่ข่าวล่าสุดนะคะเราก็พบว่าเริ่มมีคนที่ทานเข้าไปเนี่ยเริ่มมีผื่นมีไข้มีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าไม่รู้ว่าเจอสารอะไรอันนี้อย.ตำรวจที่ลงไปจับเนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณจะต้องสุ่มตัวอย่างไอ้คุณต้องเอาตัวอย่างเนี้ยรีบไปตรวจทันทีนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อย.คนต้องรีบทำนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้น้ำส้มเนี้ยมันลักลอบเข้ามาแล้วมาผสมแล้วขายไปที่ใดบ้างเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ต้องอย.ก็ต้องรีบแจ้งเตือนผู้บริโภคให้รู้เลยแต่การแจ้งเตือนก็น่าจะยากอีกละค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไร
0: ก็คือดูจากขวดแล้วบางทีก็ไม่ได้ติดยี่ห้อค่ะพี
1: ่ใช่ นั่นแหละค่ะอันนี้คือสิ่งที
0: ่
1: ผู้บริโภคอาจจะอยู่ในอัตราความเสี่ยงได
0: ้
1: ว่าไอ้น้ำส้มเนี้ยค่ะมันไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วใครกินเป็นอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอย่างที่พี่กิ่งเอ่ยถึงข่าวนะคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ลงเพจนะคะบอกว่าลงไว้เป็นอุทาหรณ์คิดว่าเป็นน้ำส้มคั้นใส่ขวดที่ขายตลาดนัดกินไปเยอะด้วยวันแรก4ขวดวันที่2 3ขวดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าช่วงค่ำๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าเลยไปซื้อยาที่ร้านขายยามากินเพราะคิดว่าไปโดนอะไรมาเฉยๆแต่พอตกดึกยิ่งเป็นหนักลามมาที่ตัวเลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเปาโลตอน1:00หมอซักประวัติเรื่องอาหารการกินนะคะยาที่กินสรุปก็คือไม่ได้แพ้ยาก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะแพ้อาหารแต่วันนั้นเนี่ยลูกนะคะกินแค่ไข่เจียวนมขนุนน้ำส้มเลยไม่แน่ใจว่าแพ้อะไรคืนนั้นหมอก็ได้ฉีดยาแก้แพ้ให้นะคะรวมถึงยาสเตียรอยให้ว่าอย่างนั้นโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลกลับบ้านตอน4:00ผื่นก็ไม่ได้ขึ้นมากจนถึงเช้าก็เหมือนอาการจะดีขึ้นนะคะผื่นยุบมีเหลือแค่นิดหน่อยก็ไม่ได้กินอะไรนะคะกินข้าวกินนมกินน้ำส้มปกติประมาณนี
1: ้
0: เห็นว่าต่อมาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็คือนั่นแหละค่ะผื่นเหอขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ ไม่มั่นใจนะคะว่าเกิดจากน้ำส้มจากตลาดนัดหรือไม่ว่าอย่างนั้นค่ะเคสนี้เป็นเด็ก
1: ตอนนี้ก็คือความเสี่ยงของผู้บริโภคเลยนะคะคือมันเคยมีประเด็นข่าวเรื่องน้ำส้มเนี่ยที่มาบรรจุแบบนี้แล้วก็มาขายตามตลาดนัดขวดราคาถูกๆค่ะแล้วก็มีเก็บน้ำส้มอะค่ะอันนี้ก็คือเราเคยเห็นข่าวกันอยู่แล้วนะคะว่ามันทำกระบวนการตามขั้นตอนการผลิตอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สะอาดอะไรก็อาจจะเจอเชื้อการปนเปื้อนได้นะคะรวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะแล้วก็อาจจะใส่สารบางตัวเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างสารกันบูดอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ถ้าเกิดคนที่แพ้เนี่ยก็จะเห็นผลทันทีนะคะถ้าแพ้สารพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็จะไวเป็นคนไวแสงว่าอย่างนั้นอาจจะมีประวัติเรื่องของขี้แพ้บ่อยถูกไหมพี่กิ่ง
1: ใช่ค่ะอาจจะแพ้กดเป็นตัวอีกซอบิกอะไรพวกนี้ค่ะพวกสารกันบูดหรืออะไรเงี้ยหรือคนอาจจะยังไม่เคยแพ้แต่ได้รับปริมาณที่มากๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
0: กินไปหลายขวดเห็นว่า4 ขวด 4 ขวด3ขวดติดต่อกันนะคะดิฉันเห็นเหมือนกันขายที่ตลาดแห่งหนึ่งก็ขวดเล็กๆ10 บาทนะบางทีเราซื้อทีนึงเนี่ย10 ขวดนะคะ10 ขวด15 ขวดแบบนั้นเลยก็มีเกล็ดให้รับประทานเหมือนกันแต่ตำรวจปอส.บอกแบบนี้ค่ะพี่กิ่งเขาก็บอกว่าเกล็ดส้มเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจเป็นของปลอมไหมมันอาจจะเป็นของจริงก็ได้ที่ตัวนำเข้าเนี่ยนะคะแต่ก็คือสิ่งที่เขาตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของการไม่มีฉลากไม่มีใบอนุญาตในการนำเข้าก็เตือนแบบสภาผู้บริโภคเลยค่ะว่าอันตรายนะคะผู้บริโภคยังไงก็คือคุณก็ต้องมีใบอนุญาตก่อนมีอย.ต่างๆกำกับนะคะแบบนี้จะปลอดภัยสำหรับผู้ที่รับประทานเข้าไปมากกว่าแบบนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเลยนะคะว่าในการนำเข้าหรือในการที่จะเอาของเข้ามาผลิตเป็นอาหารในประเทศเราอะค่ะจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้บริโภคปลายทางก็คือเป็นคนรับประทานที่ปลายทางจะไม่รู้เลยว่าแหล่งที่มาการผลิตเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็สิ่งที่อ้อมชอบโดยตรงก็คือด่านหน้าด่านแต่ละด่านนะคะไม่ว่าจะเป็นด่านศุลกากรเองก็ดีหรือเป็นด่านอาหารและยาก็ดีนะคะถ้ามันมีการลักลอบนำเข้าหรือมีการอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะต้องรีบตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดในการตรวจสอบเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศเราอะค่
0: ะ
1: ว่ามันหลุดเข้ามาได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องรีบจัดการแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามันหลุดมาแล้วกี่ครั้งว่ามันนำเข้ามาแบบนี้กี่ครั้งเพราะว่าดูแล้วก็น่าจะผลิตล็อตใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ากระจายไปที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็หวั่นวันว่าผู้บริโภคอยู่บนพื้นฐานการกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละครั้งนี่ก็จะมีข่าวแบบประเภทแบบนี้ออกมาแบบน้ำมะพร้าวปลอมบ้างตอนนี้ก็มาเจอน้ำส้มอีกหมูยอที่ปนเปื้อนหมูยอที่ได้จากโรงงานที่ไม่สะอาดอุ้งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คิดว่าหน่วยงานต้องลุกขึ้นมาแล้วค่ะต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นความสำคัญและอีกอย่างนึงเป็นการทำลายเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราด้วยถ้ามุมมองเนาะเพราะว่าต่างประเทศเห็นก็คือมาประเทศไทยเรากินอาหารอะไรก็ไม่ปลอดภัยสักอย่างเลย
0: นี่คือภาพ
1: นะคะอันนี้ก็คือส่งเสียงถึงหน่วยงานเลยค่ะ
0: ค่ะฝากเบอร์ไว้นิดนึงค่ะพี่กิ่งคะของสภาผู้บริโภคอีกครั้งนึงสายด่วนถ้าเกิดว่าเจอปัญหานะคะเกี่ยวกับของกินของใช้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของผู้บริโภคปรึกษาได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะปรึกษาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรากรณีไปเดินหรือไปอะไรเงี้ยไปเจอแล้วคิดว่ามันเข้าข่ายที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะเก็บหลักฐานเอาไว้นะคะเก็บหลักฐานถ่ายรูปฉลากผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แหล่งตลาดอะไรเงี้ยค่ะแจ้งเบาะแสมาได้ถ้าเป็นแบบใบลักษณ์อักษรน่าจะดีมากก็คือถ่ายมาทางช่องทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของสภาองค์กรผู้บริโภ
0: ค
1: หรือ LINE นะคะสามารถที่จะไปกดเป็นเพื่อนได้ที่เว็บไซต์สภาองค์กรผู้บริโภคได้เลยค่ะเพราะถ้าเกิดมาทางสายด่วน1502ก็ได้เหมือนกันแต่เราอาจจะต้องเก็บข้อมูลหรือต้องโทรกลับอีกแล้วเราต้องโทรให้คุณฝากข้อความไว้แล้วก็ต้องโทรกลับไปถามอีกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่เร่งด่วนแน่นอน
0: เป็นเอกสารส่งมาเลยดีกว่านะคะสรุปมาให้เราเลย
1: ค่ะ
0: มีทีมกฎหมายทีมนักวิชาการนะคะอยู่หลากหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณ
1: ถ้าส่งมาครบนี้นะคะเราสามารถที่จะติดต่อไปที่หน่วยงานให้ลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: เคยรับเรื่องอยู่เป็นเรื่องร้องเรียนเพจนึงที่ขายอาหารแล้วส่งมาเนี่ยเอ๊ะมันไม่ได้คุณภาพมันเหมือนบูดนะอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเคยปรึกษาพี่ๆที่สภาองค์กรผู้บริโภคเหมือนกันบอกว่าเอ้ยบางทีเนี่ยมันมีเรื่องอาจจะมีการแกล้งกันนะหรืออะไรเงี้ยก็ต้องตรวจสอบให้แบบรัดกุมทั้งสองฝ่ายเลยแบบนี้ก็โอ้เป็นธรรมเหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่กิ่งมากๆนะคะพี่มนฤดีโพอินนะคะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่กิ่งคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่แหละค่ะของกินนะคะมาอีกแล้วเนาะอย่างที่พี่กิ่งบอกไปโอ้โหก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีปลากระป๋องในปลากระป๋องนั้นมีปลาอะไรไม่รู้นะคะอยู่ในนั้นแทนอะหมูยอนะคะลูกชิ้นไส้กรอกต่างๆเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก่อนจะรับประทานอะไรอาจจะต้องโอ้โหต้องคิดหนักๆแล้วก็ดูอย.ให้ชัดเจนให้ดีก่อนที่จะรับประทานเข้าไปนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกินเผ็ดตอนเด็กอาจตัวเล็กจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
3: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารรสเผ็ดกับคุณผู้ฟังคนไทยเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับรสเผ็ดอย่างเช่นเรามีเมนูอาหารน้ำพริกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะมีข่าวต่างประเทศทางออนไลน์เรื่องหนึ่งประเด็นงานวิจัยที่เตือนบอกว่าให้ระวังเด็กที่กินเผ็ดเพราะสารเผ็ดในพริกมีผลกับส่วนสูงในลักษณะการไปขัดขวางการเติบโตของกระดูกจนเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านที่นิยมกินเผ็ดมีร่างกายแคละแกล่นอันนี้เขาใช้คำแบบนี้เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะจริงหรือเปล่ามีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับการกินอาหารรสเผ็ดการกินอาหารที่มีพริกเป็นส่วนผสมจะทำให้ตัวเล็กแคละแกล่นจริงหรือไม่ไปฟังจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะคนไทยเราก็ชอบกินน้ำพริกกินอาหารรสเผ็ดเพราะถือว่าจะทำให้กินข้าวได้เยอะนะคะเจริญอาหารแต่ว่ามันจริงเหรอคะอาจารย์โดยเฉพาะถ้าเด็กกินอาหารรสเผ็ดมากๆจะทำให้ร่างกายแคละแกล่นหรือว่าตัวไม่โตเท่าที่ควรนะคะอาจารย
4: ์นักวิจัยจากนันชาง University ของประเทศจีนเนี่ยก็สังเกตว่ามีเด็กที่มีภาวะเตี้ยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือ ISS อันนี้เขาพบในบางพื้นที่เช่นเจียงซีกุ้ยโจฉงชิ่งพื้นที่พวกนี้มีวัฒนธรรมการกินเผ็ดจัดฉงชิ่งเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะเรื่องเกี่ยวกับหม่าล่าหม้อไฟมันจะเผ็ดชาสถานลิ้นเลยเพราะว่าเขาใช้พริกแห้งแล้วก็พริกไทยสีฉวนผสมกันทำให้มีรสชาติทั้งเผ็ดร้อนและชาไปเข้าทั้งปากถ้าเป็นกุ้ยโจเนี่ยไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวนะจะมีเผ็ดตัดเปรี้ยวใช้พริกเนี่ยผสมกับเครื่องปรุงรสเปรี้ยวทำให้มีรสชาติจัดจ้านและกลมกล่อมเป็นพิเศษส่วนเชียงซีเนี่ยจะกินเผ็ดแบบดุดันและตรงไปตรงมาที่สุดโดยกินพริกขี้หนูสดปรุงอาหารในปริมาณมากอาหารส่วนใหญ่จึงมีรสเผ็ดร้อน
3: คือเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยเหรอคะว่าเด็กในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยทำไมแคะแกรนประกอบกับอาหารที่ชอบกินรสเผ็ดร้อนเขาจึงมีงานวิจัยเหรอคะอาจารย์
4: ใช่เพราะอาจารย์ที่นันจริงสนใจพวกนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่แถวนั้นแหละเขาก็เลยตีพิมพ์บทความเรื่องการกินอาหารที่มีแคปไซซินเป็นสาเหตุของการอักเสบในลำไส้และการเพิ่มขึ้นของเอ็กโซโซม MIR173P ในสภาวะเตี้ยโดยไม่ทราบสาเหตุบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ของปี2025นักวิจัยเนี่ยเขาได้สร้างความเชื่อมโยงระดับโมเลกุลนะระหว่างอาหารที่มีแคปไซซินแคปไซซินนี่คือสารเผ็ดกับภาวะเตี้ยโดยไม่ทราบสาเหตุงานโดยสรุปเนี่ยเขาเผยเห็นว่าอาหารรสเผ็ดทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ส่งผลให้ระดับของไมโคร RNA บางชนิดเพิ่มสูงขึ้นส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและกระดูกอ่อน
3: อาจารย์ไม่น่าเชื่อนะอาหารรสเผ็ดก็คือในพริกมีแคปไซซินมันส่งผลได้ขนาดนี้เลยเหรออาจารย
4: ์คืองานเขาออกมาอย่างนั้นแล้วก็ทำการศึกษาในหนูทดลองซึ่งได้ผลคืออย่างก่อนอื่นเนี่ยงานนี้เขาทำระดับโมเลกุลมันเป็นเรื่องทางด้านชีวโมเลกุลมีคำว่า exosomal MIR173P โมเลกุลตัวนี้มันคือที่เขาเรียกว่า micro RNA RNA เนี่ยหรือ mRNA เนี่ยที่เราเคยรู้จักก็คือวัคซีนโควิดบางชนิดจะเป็น mRNA แต่ไมโคร RNA เนี่ยเป็น RNA ที่มีความสั้นมากมันจะมีนิวคลีโอไทด์ประกอบแค่21-23ตัวเพราะความที่มันสั้นมากเนี่ยมันไม่สามารถแปรรหัสออกมาเป็นโปรตีนได้แต่จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมการแสดงออกของยีนเหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟเนี่ยในกรณีของเจ้า MIR173P มันเป็นไมโคร RNA ที่มีหน้าที่คอยจัดการทำลาย mRNA ที่กำลังทำงานอยู่ให้มันทำงานน้อยลงหรือให้มันจบทีเวลายีนเราเนี่ยทำงานมันจะมีการสร้าง mRNA ออกมาแล้ว mRNA เนี่ยก็จะเอาไปถูกสร้างเป็นโปรตีนเพื่อไปใช้งานเช่นเป็นเอนไซม์ต่างๆแต่เอนไซม์พวกนี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งมันจะต้องหมดมันจะต้องไม่มีการทำงานเพราะว่าร่างกายจะไม่ทำงานพวกนี้ตลอดก็จะต้องมีการทำลายไมโคร RNA มันจะไปทำให้ mRNA เนี่ยเริ่มทำงานน้อยลงแล้วก็ถูกทำลายไปเขาศึกษาในหนูเขาก็ให้หนูกินเผ็ดกินแคปไซซินในอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วงานวิจัยของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเวลาเขาจะศึกษาเนี่ยเขาเลือกลูกหนูสมมุติว่าพ่อแม่หนูเนี่ยมีลูก10ตัวเขาเลือก5ตัวซึ่งเป็นหนูคล้องเดียวกันเนี่ยมาศึกษาเป็นกลุ่มควบคุมอีก5ตัวเป็นกลุ่มกินเผ็ดดังนั้นเนี่ยเขาจะมีหนูหลายครอบครัวหนูที่เขาใช้เนี่ยเป็นหนูอินเบรดเป็นหนูที่มี DNA เนี่ยเหมือนกันเกือบ 100% เพื่อไม่ให้มีความแปรปรวนในการศึกษาสิ่งนึงที่เขาพบก็คือว่าหนูที่กินเผ็ดมันจะมีmRNA 173P เนี่ยสูงขึ้นเหมือนกับในเด็กที่มาจากบริเวณที่มีการกินเผ็ดคือเขาทำในคนก่อนเขาเจาะเลือดเด็กที่มาจากบริเวณที่มีการกินเผ็ดแล้วเด็กตัวเล็กเจาะเลือดแล้วมาดูเทียบกับเด็กที่อายุเท่ากันแต่มาจากบริเวณอื่นที่ร่างกายปกติเขาพบว่าในเด็กที่มาจากบริเวณที่กินเผ็ดมี MIR 173P ซึ่งเป็นไมโคร RNA เนี่ยสูงกว่าเด็กปกติมากซึ่งมาพบในหนูก็เหมือนกันและในหนูเนี่ยเขาก็พบว่าไมโคร RNA เนี่ยมันไปยับยั้งการทำงานของโปรตีนชื่อ ZNF148 มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควบคุมการทำงานของยีนเป้าหมายและยีนที่สำคัญก็คือยีนเกี่ยวกับการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน
3: ค่ะ
4: คือมนุษย์เราเนี่ยมีกระดูกอ่อนแล้วกระดูกอ่อนเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นกระดูกจริงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าไมโคร RNA ที่มันเพิ่มขึ้นผิดปกติเนี่ยมันไปทำให้โปรตีน ZNF148 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างกระดูกมันไปทำให้โปรตีนตัวเนี้ยทำงานไม่ได้การสร้างกระดูกอ่อนก็จะลดลงดังนั้นเนี่ยเด็กที่กินเผ็ดจึงมีกระดูกอ่อนที่น้อยลงกว่าคนธรรมดาก็เลยตรวจเสี้ย
3: ซึ่งก็มาจากสารแคปไซซินที่ไปส่งผลต่อยีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า MIR173Pแล้วยีนตัวเนี้ยมันไปยับยั้งการถอดรหัส RNA ที่ให้โปรตีนตัวหนึ่งที่มีผลต่อกระดูกทำให้กระดูกไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเด็กก็เลยตัวเตี้ยใช่ไหมฮะอาจารย
4: ์ประมาณนั้นแหละคือมันมีความซับซ้อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลของการทำให้ตัวเล็กเนี่ยก็คือว่ามันไปทำให้กระดูกมันเพิ่มปริมาณเซลล์กระดูกน้อยลงกระดูกนี่ต้องมีการสร้างเซลล์กันนะและเซลล์เนี่ยจะมีการสร้างให้เป็นกระดูกออกไปคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วตัวเล็กผมไปพบบทความหนึ่งชื่อความสูงเฉลี่ยของชายและหญิงทั่วโลกอยู่ในเว็บไซต์ World Data เว็บไซต์เนี่ยเป็นของบริษัทเอกชนหนึ่งของเยอรมันซึ่งเขาเป็นบริษัทขายข้อมูลในข้อมูลเกี่ยวกับความสูงเฉลี่ยของผู้หญิงผู้ชายทั่วโลกบริษัทนี้เขามีข้อมูลให้ดูเลยว่าคนประเทศไหนผู้ชายสูงเท่าไหร่ผู้หญิงสูงเท่าไหร
3: ่ค่ะ
4: พบว่าคนไทยเนี่ยผู้ชายสูงเฉลี่ย 1.71 เมตร
3: 171เซนติเมตรนะคะ
4: ส่วนผู้หญิงเนี่ย1.59คุณสูงเท่าไหร
3: ่158ค่ะ
4: คุณก็อยู่ใกล้โดยประมาณเฉลี่ยเทียบกับในกัมพูชาเมียนมามาเลเซียและลาวเนี่ยเราดีกว่านะพวกนั้นเตี้ยกว่าเรา 2-3 เซนแต่ว่าในยุโรปเนี่ยอย่างเช่นคนที่อยู่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาสูงไป 80% ผู้หญิงก็สูง 70% พอดีช่วงนี้มันมีการแข่งขันฟุตบอลโลกผมก็ตามไปดูข้อมูลว่านักฟุตบอลโลกเนี่ยเขาสูงโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ปรากฏว่า48ชาติที่มาแข่งมีค่าเฉลี่ยส่วนสูงเนี่ยนะจะอยู่ที่1.80-1.85ความสูงประมาณเนี่ย1.80-1.85เนี่ยเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเล่นฟุตบอลได้ดี
3: ค่ะแล้วสารแคปไซซินในพริกมันเป็นปัจจัยเดียวเหรอคะที่ทำให้เด็กตัวเล็กกว่าที่ควรจะเป็นมันมีปัจจัยอื่นไหมเช่น พันธุกรรมของเราหรือว่าการเสริมโปรตีนการกินนมของเราด้วยอะค่ะ
4: พันธุกรรมมีมากเลยเอาจริงพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวหลักถ้าพ่อแม่ตัวเล็กลูกมันจะทำไงให้ใหญ่ก็ไม่ได้อาจารย์ผมเนี่ยเคยสอนว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะสูงเมตร80ได้เพียงแต่โภชนาการเราไม่ดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่เด็กไทยเนี่ยสูงขึ้นแต่ตอนนี้ตัวเล็กลงนะเหตุที่ตัวเล็กลงเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ติดมือถือและนอนดึก
3: อาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยค้นพบอะไรเกี่ยวกับภาวะเตี้ยโดยไม่ทราบสาเหตุเผื่อว่าใครกำลังฟังอยู่แต่อยากจะปรับปรุงว่าเอ๊ะตัวเองอยากจะสูงขึ้นหรืออาจจะไปใช้กับเด็กในปกครองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ใช้กับเด็กได้แต่คนที่อายุเกิน20หมดหวังเพราะมันเลิกโตแล้วคือเราเคยภูมิใจใช่ไหมว่าคนไทยกินเผ็ดเก่งมีคนไทยคนเม็กซิโกคนอินโดนีเซียกินเผ็ดเก่งมากอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วการกินเผ็ดเนี่ยผมกำลังสงสัยว่ามีใครเคยทำวิจัยไหมว่าเด็กที่ตัวสูงสูงคนเด็กไทยนะที่สูง190
3: กินเผ็ดไหม
4: เผ็ดไหม
3: อาจารย์ส่วนมากคนต่างจังหวัดนะกินเผ็ดเพราะว่าน้ำพริกเป็นเหมือนเมนูหลักประจำบ้านเลยอ่ะ
4: นั่นสิกินน้ำพริกได้แต่ให้มันเผ็ดน้อยได้ไหม
3: ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคนสมัยก่อนน่ะกินเผ็ดมากแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยกินเผ็ดกัน
4: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาตัวสูงไหมเมื่อก่อนเนี่ยเรากินเผ็ดมากเพราะหนึ่งอาหารที่มันเผ็ดเนี่ยทำให้กินข้าวได้เยอะเพราะว่าโปรตีนมันแพงอันที่สองก็คืออาหารที่เผ็ดเนี่ยบูดเสียช้ากว่า
3: ค่ะ
4: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีตู้เย็นโดยสมัยนี้เนี่ยความจริงเนี่ยอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์ไม่ใช่เพราะพริกอย่างเดียวนะพริกอาจจะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยได้แต่เรามีเครื่องเทศอื่นอีกตั้งเยอะแล้วมันมีกระบวนการวิธีการทำเนี่ยที่เป็นลักษณะเฉพาะทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีถ้าเราพบว่าการกินเผ็ดมากเกินไปเนี่ยทำให้เด็กตัวเล็กเนี่ยเราต้องพยายามให้ความรู้กับชาวบ้านต่างจังหวัดที่เขามีลูกชายมีศักยภาพที่จะโตเช่นอายุ 4-5 ขวบเนี่ยพวกนี้กำลังจะโตได้ถ้าให้เขากินอาหารที่มีโปรตีนครบทั้ง5หมู่เนี่ยได้ดีๆแล้วก็อย่าเผ็ดนักคือกินเผ็ดนะกินได้แต่อย่าเผ็ดนักเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาหารเผ็ดของเขาจะเผ็ดแบบต้องกินข้าวคำน้ำคำอ่ะอาจจะดูแบบกินเผ็ดเก่งแต่จริงๆไม่ใช่ของดีเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเริ่มพิสูจน์แล้วว่าเจาะเลือดเด็กจีนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านกินเผ็ดแล้วตัวเตี้ยเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าไมโครRNAที่ว่าถึงเนี่ยนะมันสูงกว่าคนอื่นเหตุผลคือแคปไซซินเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยนะมันไปรบกวนการทำงานของแบคทีเรียในลำไส้หลายๆคนที่กินเผ็ดเนี่ยถ่ายท้องถ่ายเหลวเพราะแบคทีเรียมันเปลี่ยนสภาพมันเปลี่ยนชนิดไปแล้วเขาพบว่าความเผ็ดมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองของผนังลำไส้ซึ่งการระคายเคืองเนี่ยกระตุ้นให้มีการสร้างไมโครRNAที่มีผลต่อการสร้างกระดูก
3: อาจารย์แล้วอย่างนี้คนใต้ล่ะเพราะว่าอาหารภาคใต้ของไทยเนี่ยเผ็ดมากนะ
4: ก็คุณดูสิว่าคนใต้ตัวใหญ่ไหม
3: ยังไม่มีงานวิจัยอ่ะดิฉันก็อยากให้มีนะ
4: ก็ไม่มีไงเพราะฉะนั้นผมเสียดายผมแก่เกินกว่าจะมาทำงานวิจัยแล้วถึงอยากว่าถ้ามีใครพอจะรู้หรือว่าหน่วยงานไหนที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละกรมอนามัยนี่แหละควรจะลองคิดเรื่องนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็หวังจะไปบรรลุโลกได้ผมไปเจองานเอกการสำรวจออนไลน์อันหนึ่งคือปี2030มั้งจะมีฟุตบอลโลกอีกครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มทีมเป็น64ทีม
3: ไทยจะมีโอกาสไหมอย่างนี้เหรออาจารย
4: ์เขาถามว่าคนไทยจะมีโอกาสไปไหมถ้าเพิ่มเป็น64ทีมปรากฏว่าผู้คนที่มาตอบในส่วนใหญ่จะตอบว่าต้องเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวคือ128ทีมไทยถึงจะมีโอกาสไป
3: ถ้า128ทีมก็คือค่อนโลกอะค่ะอาจารย
4: ์ใช่เลยแล้วผมเคยฟังเจธนาทิพย์เจเขาบอกว่าฟุตบอลของเราเนี่ยพัฒนายากเพราะว่าเราวิ่งน้อยกว่าญี่ปุ่นอะเวลาเราเล่นฟุตบอลเนี่ยเรามักจะตั้งรับเราไม่ได้เข้าไปเพรส
3: ก็เพราะว่านักกีฬาไทยตัวเล็กไงซึ่งดิฉันเองก็มองอย่างนั้นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหญิงที่เราอาจจะเข้าสู่รอบท้ายๆของระดับโลกหรือฟุตบอลโลกที่ดิฉันเองก็ติดตามอยู่เนี่ยนะคะยังไงก็คิดว่าประเทศไทยไม่น่าจะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2030หรืออีก25ปีดิฉันก็ว่ายากเพราะว่าการปั้นนักกีฬาที่มีร่างกายสูงใหญ่เพื่อให้รับแรงปะทะกับชาติอื่นๆได้อย่างนอร์เวย์อย่างเงี้ยเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะศูนย์หน้าสูง194เซนติเมตรเป็นคนตัวใหญ่ที่วิ่งเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอยากจะสู้กับอย่างนอร์เวย์หรือว่าฝรั่งเศสโมร็อกโกได้เนี่ยต้องปั้นนักกีฬาไทยแบบจริงๆจังๆคือคัดเอา DNA แล้วก็บำรุงด้วยอาหารวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างดีเลยนะอาจารย์น่าจะใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า20ปีอาจารย์
4: คือเราจะไม่มีโอกาสเลยถ้ารัฐมนตรีกีฬาเราเล่นกีฬาไม่เป็น
3: ถ้าอย่างนั้นเราพอสรุปได้ไหมคะว่า การกินอาหารรสเผ็ดสารแคปไซซินในพริกมันส่งผลต่อความสูงของมนุษย์จริง
4: ๆคือตอนนี้ถ้าใครมีลูกอายุ 4-5 ขวบถ้าเด็กไม่กินเผ็ดได้เป็นดีแค่กินอาหารให้ครบ5หมู่กินโปรตีนให้สูงกินแคลเซียมให้สูงคือถ้ากินครบ5หมู่เนี่ยร่างกายมันจะเจริญเต็มศักยภาพได้
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
0: ขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันเวลาเดิมสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Please press 1.
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชากรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษาค้นคว้าสำรวจวิจัยวิเคราะห์ทดลองด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตโดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติประมงพุทธศักราช2558กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองด้านวิชาการประมงทุกสาขาNo. จากนี้ยังดำเนินการด้านการสำรวจวิเคราะห์วิจัยแหล่งทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศและดำเนินการเกี่ยวกับการทำการประมงรวมกับประเทศอื่นๆพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมงรวมไปถึงปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายสนับสนุนโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงกำลังพัดถล่มพื้นที่ส่วนต่างๆของจังหวัดโอกินาวาในภาคใต้ของญี่ปุ่นลมที่แรงจัดเริ่มพัดกระหน่ำภูมิภาคนี้ในบ่ายวันศุกร์ที่10กรกฎาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไต้ฝุ่นลูกนี้อยู่ในภาคใต้ของหมู่เกาะโอกินาวาณเวลาเที่ยงวันของวันศุกร์ที่10บาวีคงเคลื่อนตัวเข้าหาหมู่เกาะซากิชิมะในวันเสาร์ที่11ทางการคาดว่าฝนคงตกหนักและลมคงพัดแรงจัดความเร็วของลมกระโชกนั้นมีพยากรณ์ว่าอาจสูงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันศุกร์ที่10และสูงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันเสาร์ที่11นี่เป็นความแรงที่เพียงพอที่อาจทำให้บ้านเรือนพังทลายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากำลังเรียกร้องให้ประชาชนตื่นตัวระวังภัยจากดินถล่มคลื่นสูงและน้ำขึ้นน้ำลงไต้ฝุ่นบาวีกำลังก่อความขัดข้องแก่การเดินทางทางอากาศสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิก59เที่ยวบินสำหรับวันศุกร์ที่10ขณะที่สายการบินAll Nippon Airwaysยกเลิก104เที่ยวบินส่วนมากเป็นเที่ยวบินไปหรือจากจังหวัดโอกินาวาและจังหวัดคาโงชิมะส่วนสายการบินอื่นๆก็เดือดร้อนเช่นกันผู้เดินทางควรตรวจเช็คเที่ยวบินของตนเพื่อให้ทันข้อมูลใหม่ล่าสุดประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์ เซเลนสกีแสดงความสนใจเรื่องการให้ยูเครนร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งผลิตมิสไซล์ Patriot ซึ่งใช้ยิงสกัดเขากล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมคำกล่าวของเขามีขึ้นหลังประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์บอกเขาเมื่อวันพุธที่8ว่าสหรัฐจะให้ใบอนุญาตแก่ยูเครนในการผลิตมิสไซล์ Patriotบุคคลทั้งสองพูดคุยกันนอกรอบการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นในตุรกีต่อข้อถามเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ Mitsubishi Heavy Industries ซึ่งผลิตมิสไซล์ Patriot ภายใต้ใบอนุญาตนายเซเลนสกี้กล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงระดับการผลิตที่สูงมากเขาเสริมว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับยูเครนในการเริ่มต้นการผลิตนายเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่าประเทศของเขาต้องการแบ่งปันประสบการณ์หากฝ่ายญี่ปุ่นเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นยูเครนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอย่างยิ่งกรณีมิสไซล์ที่ใช้ยิงสกัดการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารผู้หนึ่งกล่าวว่านี่คงใช้เวลาราว2ปีสำหรับยูเครนในการสามารถเริ่มต้นการผลิตมิสไซล์ Patriot หลังได้ใบอนุญาตจากสหรัฐมีรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของรัสเซียไปเยือนเกาะเอโทโลฟุซึ่งเป็น1ใน4เกาะที่รัสเซียควบคุมอยู่ขณะที่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการรัสเซียแถลงเมื่อวันอังคารที่9กรกฎาคมว่านายเซอร์เกย์คราฟโซฟไปเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งหนึ่งทางกระทรวงอ้างคำกล่าวของเขาที่ว่ากระทรวงศึกษาธิการประจำภูมิภาคนี้ได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยที่เอื้ออำนวยให้ความสามารถของเด็กแต่ละคนพัฒนารัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เชื่อกันว่านี่เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีรัสเซียอย่างหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เมื่อครั้งที่รองนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งควบตำแหน่งผู้แทนพิเศษผู้มีอำนาจเต็มของประธานาธิบดีประจำเขตสหพันธ์ตะวันออกไกลคือนายยูรีทรุตเนฟไปเยือนเกาะเอโทโลฟุสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงมอสโกกล่าวว่าญี่ปุ่นได้ยื่นคำประท้วงต่อสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียในกรุงโตเกียวเมื่อวันพุธที่8ที่มีเนื้อความว่าการเยือนใดๆโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียยังเกาะ4เกาะที่รัสเซียยึดครองโดยผิดกฎหมายนั้นไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากนี่ขัดจุดยืนของญี่ปุ่นในประเด็นด้านดินแดนญี่ปุ่นนั้นยังคงดำเนินนโยบายทำงานเพื่อคลี่คลายประเด็นด้านดินแดนนี้และลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซียแต่รัสเซียนั้นระงับการเจรจาซึ่งเป็นการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวในเดือนมีนาคม2565หลังญี่ปุ่นคว่ำบาตรรัสเซียหลังรัสเซียรุกรานยูเครน

ีมค้นหาและกู้ภัยในเวเนซุเอลามีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยแม้จะผ่านมาแล้วกว่า2สัปดาห์นับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เชื่อกันว่ายังมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าจนถึงวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่24มิถุนายน 3,889 คนที่เมืองกา

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store

0: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง สอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาตในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงธรรมโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
4: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟีฟอนคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์มนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬา
แต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขได้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนควานช้างควานหา
1: ใจดีมาดูทีวีรายการนี้สิเขาเอาช้างมาแสดง
2: ช้างน้อยนั่นน่ารักจังนะกำลังเอาผู้กันระบายเป็นรูปต้นไม้ด้วย
0: ช้างเหล่านี้เขาเอามาฝึกจนรู้เรื่องทำตามที่ควานช้างบอกให้ทำทุกอย่าง
2: แล้วควานช้างเป็นใครล่ะคะ
0: ควานช้างเป็นคนที่เลี้ยงช้างและฝึกช้างให้ทำอะไรต่างๆจ้ะ
1: อ๋อควานช้างเขาไปควานหาช้างในป่ามาหรือครับถึงเรียกว่าควานช้าง
0: ไม่ใช่จ้ะคำว่าควานในควานช้างเขียนคอควายวอแหวนสระอายอหญิงสะกดจ้ะไม่ใช่ควานที่แปลว่าค้นหา
2: แล้วถ้าควานหาของใช้นอหนูสะกดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะควานหาใช้นอหนูสะกด
1: แหมถ้าพี่พจน์ไม่บอกดีใจคงเข้าใจผิดไปอีกนานเลยครับ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: วนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมแนะการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมพร้อมเสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: สว
1: ค
0: ัส
1: รั
0: ด
1: บ
0: ี
1: สวัสดี
0: สวัสดี
1: คร
0: ท่
1: ั
0: าน
1: บ
0: ผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับ
1: ค
0: ผ
1: ร
0: ม
1: ัก บ
0: ระป๋อง
1: คร
0: ล
1: ัง บ
0: ที
1: คร
0: ท
1: ั
0: ่
1: บ
0: านครับ
1: ครับผมยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับครับ
2: ครับสวัสด
1: ก
2: ีค
1: ็
2: รับ
0: นันเน็ต
1: ครับสวัส
2: นั
1: ด
2: น
1: ี
2: เน็ต
1: คร
2: ค
1: ั
2: ร
1: บ
2: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คร
2: ั
1: ับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับที่จริงที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีรายการพิเศษนะครับวันนี้ไฮไฟเรานะครับที่สนามตินมีทุกถนนท่านวิ่งตรงไปตรงนั้นหมดเลยนะครับทางผู้ใหญ่ก็โทรมาบอกว่าไปบอกไปไม่ได้มีนัดบอกมีนัดอยู่ไปไม่ได้นะครับเพราะต้องทำหน้าที่นะครับไม่สามารถไปได้แล้วก็จะบอกว่ารายการตรงนี้นะครับเป็นรายการที่หลายคนรออยู่นะครับเพราะว่าบอกว่ารอนะครับรอที่จะติดตามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณอาจารย์จำหลัดด้วยเนาะนะครับที่ทำให้เรามีโอกาสได้จะเจอกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับกับตามไปดูฟุตบอลโลกกันนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ครับเมื่อคืนรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่นะฮะก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะ
2: ครับ
0: ทีมเต็ง4ทีมเข้าหมดแล้วตอนนี
2: ้
0: นะฮะก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะว่าผมเนี่ยก็มีเพจส่วนตัวอยู่แล้วก็ผมก็ได้ทำการวิเคราะห์นะฮะว่าทีมที่มีโอกาสเข้ามีโอกาสเป็นแชมป์โลกก่อนเลยแล้วกันไล่เรียงกันไปนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ฝรั่งเศสนะฮะสเปนอังกฤษนะฮะแล้วก็ทีมหนึ่งก็คืออ๋อไม่ใช่อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาอันดับ4นะซึ่งก็มีแถมติ่งมานิดนึงเพราะว่าเป็นทีมรักก็คือบราซิลนะแต่ว่าบราซิลนี่เป็นเหมือนตัวแข่งนะครับเปอร์เซ็นต์ในการคว้าแชมป์โลกเนี่ยก็ไล่เรียงไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็โปรตุเกสสเปนนะฮะอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้วิเคราะห์คู่อาร์เจนตินากันไปด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงก็นันเน็ตอัปเดตหน่อยผลเป็นยังไงเมื่อคืน
2: ก็เมื่อวานนะครับก็คู่เอาคู่แรกก่อนเลยดีกว่าเป็นคู่นอร์เวย์กับอังกฤษนะครับคู่นอร์เวย์อังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าอย่างที่เราเมื่อก่อนวิเคราะห์กันไปกับโกป๊อกนะนอร์เวย์ก็สู้ได้สุดๆจริงๆอย่างที่โกป๊อกบอกเลยว่ามันอยู่ที่ว่าเจอกันในลีกอยู่แล้วเหมือนแต่เราก็จะวิเคราะห์ว่าอังกฤษเข้ารอบตามคาดก็เรียกว่ามีกระแสในเกมการแข่งขันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอันนี้ต้องถามโกป๊อกด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรมันมีเรื่องของตอนที่อังกฤษตีเสมอครับเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะสปายแคมซึ่งตัวน้าเองเนี่ยก็ยังงงๆอยู่กับสไปเดอร์แคมเนี่ยมันคืออะไรครับครูป๊อปอธิบายให้
0: คนหลายคนบอกว่ากล้องที่เอาไว้ถ่ายแมงมุมว่าผมไม่ใช่
2: ใช่ใช่งงมากเลยคือมันจะมีจังหวะที่ผู้รักษาประตูครับที่เตะมาจากผู้รักษาประตูแล้วก็อังกฤษได้ตีเสมอเนี่ยจริงๆมันควรยึดไหมแต่ว่าเขาบอกว่าในชิปของฟุตบอลเนี่ยมันไม่โดนกูบอกไม่ดูไหมครับว่าโดนหรือไม่โดนครับลองอธิบายหน่อยอยากรู้ในสายตา
0: ก็ต้องยอมรับว่ามันโดนเนี่ยนะครับเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นนะสไปเดอร์แคมเนี่ยก็คือเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายมุมสูงนะครับเพื่อทำให้ภาพเนี่ยมันสวยขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้ครับมีมิติในการนำเสนอที่หลากหลายก็เราคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลในระดับนานาชาติเนี่ยมันเริ่มที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดนะฮะการถ่ายทอดสดเนี่ยมีตั้งแต่การใช้ความคมชัดที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนอนาล็อกนะฮะเป็นดิจิตอลนะฮะแล้วก็เป็น 4K ตอนนี้มาเป็น 8K ซึ่งอันนี้แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็มีพัฒนาการเพื่อมันให้อรรถรสในการรับชมเนี่ยมันมีความสนุกมันมีความตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เวลาความคมชัดมันสูงเนี่ยมันเห็นรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายกล้องที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้แค่มาตรฐานแบบที่เราเห็นในฟุตบอลลีกบ้านเรานะฟุตบอลลีกบ้านเราเนี่ยใช้ประมาณ8ถึง10ตัวนะมีมุมต่างๆก็เยอะแล้วพอสมควรนะแต่สำหรับฟุตบอลในระดับฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหใช้เป็นน่าจะหลาย10ตัวนะ 4-50 ตัวเลยเพื่อทำให้เกิดการเก็บภาพทั้งในสนามข้างสนามนอกสนามนะรวมถึงบรรยากาศของแฟนบอลเพื่อให้อรรถรสในการรับชมเนี่ยมันไปถึงขั้นที่เรียกว่าสุดจริงๆเพราะก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้การแข่งขันในการนำเสนอของกีฬาประเภทต่างๆเนี่ยมันมีสูงมากฟุตบอลเนี่ยเราก็ รับทราบกันแหละนะฮะว่ามันเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลกนะแต่กีฬาอีกหลายๆชนิดเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองนะมีการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดมาอย่างซึ่งสไปเดอร์แคมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีการโยงสายเคเบิลนะเพื่อให้กล้องมันลอยอยู่บนอากาศเขาจะไม่ใช้โดรนนะเพราะว่าใช้โดรนเนี่ยจริงๆแล้วในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเขาถือว่าเป็นการรบกวนสมาธิของนักกีฬานะซึ่งไอ้สไปเดอร์แคมเนี่ยจริงๆมันก็อยู่สูงมากนะเพราะมันจะไม่ลอยไปลอยมาแบบโดรนที่มันเหมือนกับแบบมันมีทิศทางที่ไม่เหมือนกันแต่สไปเดอร์แคมมันมีทิศทางที่ชัดเจนนะฮะซึ่งจริงๆกติกาเนี่ยมันกำหนดไว้ชัดเจนนะว่าถ้าลูกฟุตบอลไปโดนอะไรไปโดนสิ่งกีดขวางมีสุนัขวิ่งเข้ามาไปโดนสุนัขแล้วนั้นก็ต้องหยุดแล้วก็ทำการดรอปบอลนะฮะดรอปบอลโดยที่เอาใครที่ครองบอลอยู่ก็แบบโดยเข้าใจตรงกันว่าให้ทีมที่ได้ครองบอลก่อนหน้านั้นน่ะได้เล่นต่อไปนะซึ่งเมื่อวานก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะอย่างฟุตซอลก็เหมือนกันนะฟุตซอลถ้าเตะโดนขึ้นไปแล้วไปชนไฟไปชนเพดานเนี่ยเขาให้เป็นลูกคีอินลูกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยก็เลยทำให้เป็นกระแสอยู่พอสมควรแต่ว่าที่สุดแล้วนะฮะผู้ตัดสินคือคิงเดอะฟิลเขาคือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรตัดสินไปแล้วจบเกมไปแล้วกลับตัดสินไม่ได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้นั้นเน็ตบอกว่าเซ็นเซอร์ที่ลูกบอลก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกฟุตบอลของอาดิดาซึ่งก็ผูกปีมาโอ้โหเป็นหลายทศวรรษแล้วนะฮะในการเป็นลูกฟุตบอลที่เป็นออฟฟิเชียลสำหรับใช้แข่งขันในบอลโลกนะฮะปีนี้เป็นปีที่ลูกฟุตบอลเนี่ยต้องชาร์จนะฮะมันมีเซ็นเซอร์มันมีแบตเตอรี่อยู่ในลูกฟุตบอลด้วยซึ่งไม่รู้ที่ฟีฟ่าบอกว่าจับไม่ได้เนี่ยไอ้ลูกนี้แบตหมดหรือเปล่า
2: แบตหมดหรือเปล่าม
0: ีสิทธิ์นะพอแบตหมดปุ๊บเซ็นเซอร์จับไม่ได้ไงทั้งที่ภาพก็เห็นว่ามันชนนะฮะแล้วมันไม่ได้มีลูกนี้ลูกเดียวไงมันใช้เนี่ยรู้สึกว่าประมาณ8-10ลูกนะในแต่ละแมตช์กันนึงครับซึ่งลูกนี้มันอาจจะลืมชาร์จก็ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้นอร์เวย์ก็เสียประโยชน์จากจังหวะนี้ไปนะซึ่งก็อาจจะมีดราม่าบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าทางนอร์เวย์ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรในประเด็นนี้มากมายนักนะครับ
2: ครับก็เรียกว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วอังกฤษก็เข้ารอบได้ประตูจากจูสเบงแฮมต่อเวลา 2-1ก็เรียกว่าตามคาดกับที่พวกเราคิดไว้อยู่แล้วว่าอย่างน้อยนอร์เวย์สู้ได้แหละแต่อังกฤษเข้ารอบนะครับมาคู่สองครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้มีดราม่าเช่นเคยครับเขาบอกว่าอาร์เจนตินาครับโกป๊อกคิดยังไงครับอาร์เจนตินาครับคืออะไรครับ
0: โกป๊อกคิดยังไงจริงหลายคนชอบไปมองว่าผู้ตัดสินเนี่ยหรือว่าฟีฟ่าด้วยซ้ำไปเนี่ยเหมือนกับพยายามอยากจะให้อาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลกซึ่งเรามองแล้วว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีหลอกไปล็อกเพื่อให้ใครได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้ไปแล้วใครได้อะไรอ่ะมันก็ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันยิ่งจะทำลายความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนในเรื่องนึงแล้วที่มีการทำกินแค่รอลงอาญาไว้ก่อนนะฮะของ
2: บอลลูนบอลลูน
0: ซึ่งอันเนี้ยก็เสียความน่าเชื่อถือไปพอสมควรแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าฟีฟ่าไม่ได้มีเรื่องราวพวกนี้อยู่เรื่องหลังหรอกแล้วก็มันอาจจะเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินเขาก็มีมุมมองของเขาแล้วก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับในจังหวะนั้นเนี่ยว่าพุ่งล้มจริงๆนะฮะซึ่งมันไม่ได้โดนก่อนเลยนะพุ่งแล้วก็ถึงขาไปโดนนิดนึงนะแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องโดนใบเหลืองอันนี้ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่ามีหลังไมค์มาถามมีคำถามใช่ไหมที่นักวิชาเกี่ยวเรื่องของ VAR นะฮะซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ใช้ VAR แล้วเป็น VAR ที่เพิ่มมาจากการใช้ในเงื่อนไขเดิมเงื่อนไขเดิมเนี่ยมันใช้ใน4เหตุการณ์นะครับก็คือลูกในประตูลูกล้ำหน้าลูกฟาวลูกใบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งครั้งนี้มีการดูใบเหลืองใบที่2ในกรณีที่เป็นใบเหลืองใบที่2นะถ้าใบเหลืองใบแรกเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ VAR แต่ถ้ามีเคสใบเหลืองใบที่2เนี่ยเขาจะใช้ VAR เพราะอะไรเพราะใบเหลือง2เนี่ยคือเป็นโทษถึงขั้นที่เป็นใบแดงเพราะมันต้อง ต้องโดนออกจากสนามเพราะนั้นสมควรที่จะใช้ VAR เพื่อความรอบคอบนะอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งนี้นะที่เอามาใช้ในครั้งนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะนั้นก็เลยเป็น VAR แบบนึงมีอีกแบบนึงในเวอร์ชันอัปเกรดนะเพื่อให้การใช้ VAR เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนนะของสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะอาร์เจนตินานี่เริ่มยุบแล้วนะจังหวะนั้นนะเริ่มยุบแบบถ้าจะโดนเลยแล้วโดนแล้วด้วยแอบแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปโดนใบแดงนะไปโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงออกไปทำให้เกมเนี่ยกลับมาเป็นของอาร์เจนตินาอีกครั้งหนึ่งคืออาร์เจนตินาเนี่ยเขาเล่นด้วยการเซฟแรงพอสมควรนะฮะจะเข้าทำก็บอกเมื่อเข้าไปใกล้ๆประตูแล้วไม่มีแล้วเข้าทำแบบเซฟบอลจากหน้าประตูตัวเองอย่างรวดเร็วแบบสปีดไปเต็มที่อะไรก็ไม่มีค่อยๆเคาะไปเคาะไปเรื่อยๆนะฮะแล้วพอไปถึงหน้าประตูคู่ต่อสู้ค่อยหาจังหวะที่จะเข้าทำเร็วแค่นั้นเองนะซึ่งตรงนี้พอสวิตเซอร์แลนด์เหลือ10คนเนี่ยทำให้อาร์เจนตินาก็ยิ่งเคาะบอลง่ายขึ้นไปอีกครับ
2: ครับก็แน่นอนครับสำหรับคู่อาร์เจนตินากับสวิตเนี่ยก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเกมบุกเจนตัวเจนไปก็อย่างที่บอกว่าสวิตเนี่ยไม่ง่ายสำหรับอาร์เจนตินาแล้วก็โดนอาร์เจนตินาตีเสมอแล้วแซงขึ้นนำ 3-1 ในช่วงต่อเวลาบาดเจ็บนะครับคราวนี้ก็อาจจะเป็นเจอกันระหว่าง4ทีมเป็นฝรั่งเศสเจอกับสเปนอังกฤษเจออาร์เจนตินานี่คือสุดยอดบิ๊กแมตช์อย่างที่เราพูดถึงเมื่อวานที่ผ่านมานะว่าเราได้ดีแมตช์และเดวิดเบ็คแฮมกับดีโก้ซิเมโอเน่ที่เป็นดราม่าต่างๆนานาเลยนะครับแน่นอนแหละว่าดราม่าครั้งเนี้ยเอานั่นโกป๊อปว่าแต่อาม่าเนี่ยทันไหมครับได้ดูทันไหมตอนยุคเดวิดเบ็คแฮม
0: ครับได้ดูครับ
2: เรียกว่าตอนนั้นก็สุดๆนะก็ต้องแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการแฟชั่นแหละแน่นอนแหละแฟชั่นการโฆษณาต่างๆนานานะครับเหมือนแบบ4ทีมเนี่ยแน่นอนครับบิ๊กแมตช์แน่นอนเรามาพูดถึงเรื่องโฆษณากันดีกว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะโฆษณาในฟุตบอลโลกคนนี้และคิดว่าจะมานำปรับประยุกต์ใช้กับไทยได้บ้างหรือเปล่าอยากให้ครูป๊อปดูนะครับอย่างที่น้าเคยดูเนี่ยก็คือป้ายเปลี่ยนตัวเลโซน่ามันมีส่วนไหนบ้างที่
0: จริงๆต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหกรรมที่ใครก็อยากร่วมขบวนนะฮะเป็นรถไฟที่ใครๆก็อยากร่วมขบวนแฟนบอลก็อยากจะไปดูทีมชาติก็อยากจะไปแข่งรอบสุดท้ายนะฮะแม้กระทั่งภาคธุรกิจก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะมันคือเวทีที่ทำให้สายตาของคนเป็นพันล้านคนนะทั่วโลกนะได้เห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในฟุตบอลโลกหลายสถานการณ์ที่น่าสนใจนะอย่างเช่นฟีฟ่าเขาก็มีกฎชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของฟุตบอลเนี่ยสนามแต่ละสนามที่ใช้ก็จะเป็นสนามของสโมสรบ้างสนามของเอกชนบ้างอะไรบ้างนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีการใช้

0: มองว่าตัวเองอาจจะเสียประโยชน์แต่ทุกคนก็ใช้โอกาสเนี้ยในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอย่างรีวายตอนนี้ดังไปเลยสนามนั้นเพราะว่าเขาก็เอามาทำเป็นเหมือนกับเป็นผ้าที่คลุมนะแต่เราก็ดูออกว่าเป็นโลโก้ของรีวายอะไรเงี้ยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกภาคส่วนต้องการมีส่วนร่วมกับมหากรรมครั้งนี้นะโดยเฉพาะภาคเอกชนตกขบวนก็รู้สึกว่าจะตกนะครับตกไปกับมันไม่ได้ตกมันตกยุบไปเลยไม่ทันเหตุการณ์ไปเลยเพราะนั้นเนี่ยหลายเจ้าก็ต้องใช้วิธีในการให้ตัวเองเนี่ยได้รับการเป็นจุดสนใจเป็นที่สนใจของแฟนบอลทั่วโลกเรโซน่าเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเรโซน่านี่น่าสนใจมากนะเป็นมิติใหม่เหมือนกันสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ปกติเนี่ยนะป้ายเปลี่ยนตัวเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นป้ายดิจิตอลนานพอสมควรแล้วนะไปดูเลยนะฮะทุกยกที่เปลี่ยนป้ายเปลี่ยนตัวมาเป็นดิจิตอลเนี่ยจะใช้สปอนเซอร์เป็นนาฬิกา
1: สวิสไล
0: ท์ใช่ยกขึ้นมาเนี่ยคือยังไงก็นาฬิกายังไงก็นาฬิกาเพราะมันคือเป็นเหมือนคล้ายๆนาฬิกาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นาฬิกาไอ้ป้ายเปลี่ยนตัวเนี่ยมันไม่ใช่นาฬิกา
1: เ
0: ออมันเป็นแค่ตัวเลขสำหรับคนที่จะลงไปในสนามเพราะฉะนั้นไม่ออกว่าคนที่จะลงไปคนที่จะออกไปแต่ทีนี้กลายเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยโหไม่รู้ใครคิดนะอันนี้แคมเปญเนี่ยเก่งมากก็คือใช้เรโซน่ามาเป็นสปอนเซอร์ป้ายเปลี่ยนตัวซึ่งไอ้ป้ายเปลี่ยนตัวเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนตัวเนี่ยผู้ตัดสินที่4ต้องยกไงต้องชูป้ายขึ้นมาพอชูป้ายขึ้นมาที่ป้ายก็มีโลโก้ของเรโซน่าแล้วพอชูขึ้นมาที่รักแร้ของผู้ตัดสินที่4ก็มีโลโก้ของเรโซน่าอีกซึ่ง
1: ครบเลย
0: ซึ่งเขาก็ต้องเตรียมกับกล้องนะให้ดีนะว่าต้องจับเข้าตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพชัดว่าทุกมิติทุกวินาทีทุกนาทีในฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่
1: เป็นเงินเป็นทอง
0: มีมูลค่ามีมูลค่าสูงมากไฮเดรชันเบรกก็เช่นกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมองไปถึงเมื่อแบบสัก 3-40 ปีที่แล้วนะฟุตบอลโลกเนี่ยเคยได้รับข้อเสนอจากคนที่เป็นบอร์ดของฟีฟ่าว่าอยากจะให้มี4ควอเตอร
1: ์โอ้โห
0: ให้มี4
1: ควอเตอร์นี่ไม่ใช
0: ่ก็เหมือนกับอเมริกันฟุตบอล
1: ฟุตบอล
0: เหมือนกับบาสเกตบอลซึ่งพอมีแต่ละเบรกเนี่ยคือโฆษณาจะได้ลงได้เต็มที่เพราะฟุตบอลมันเล่นไหลไป 4-5 นาทีเนี่ยโฆษณาไม่รู้จะเข้าช่องไหนเลยไม่รู้จะเสียบตอนไหนเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งนึงที่เคยมีข้อเสนอครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ hydration bakeอันนี้ชัดเจนเลยว่าทำเนี่ยเพื่อ
1: โ
0: ฆษณาเลยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไฮเดรชันเบรกเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีคูลิ่งเบรกครั้งแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นในการแข่งขันที่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นโซน
1: ร้อน
0: เพราะมันอากาศร้อนแล้วเขากำหนดชัดเจนว่าไม่ได้มีทุกแมตช์นะมีเฉพาะแมตช์ที่อุณหภูมิสูงเกิน32-33-35 องศาอะไรประมาณเนี้ยนะเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักกีฬาแค่นั้นเองแต่ครั้งนี้ไฮเดรชั่นเบรกครับมีทุกคู
1: ่
0: มีทุกแมตช์ยังไงก็ต้องมีเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เนี่ยคือคนที่จะไปขายสปอนเซอร์เนี่ยรู้เลยว่าอันนี้คือสิ่งที่ขายได
1: ้คือเมืองนอกก็โปรโมทของเราไปเมืองไทยก็โปรโมทโมโนแม็ก
0: ใช
1: ่เมืองไทยของพม่าก็โมโนแม็กเลย
0: เพราะอันนี้มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยถ้าไปถอดรหัสดีๆเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยมีพัฒนาการในการขายมีพัฒนาการอะไรต่างๆนานาในการทำให้เป็นที่สนใจกับแฟนบอลแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นชัดเจนเลยก็คือรองเท้าสตั๊ด
1: มีคนใส่สีชมพูเต็มเลยสีชมพู
0: ใช
1: ่เต็มเลย
0: ใช่ แล้ว4ยี่ห้อแบรนด์หลักๆเลยเนี่ยนะฮะมันเหมือนนัดกันเลยเหมือนนัดกันเลยทั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะนัดกันเลยนะเพราะว่ามันก็กลายเป็นชนกันนะทุกแต่ว่าบางแบรนด์เขาก็ยึดมั่นในคอนเซ็ปต์ของเขาเรียบง่ายอะไรก็ว่ากันไปแต่4แบรนด์ที่เป็นแบรนด์เจ้าใหญ่ของรองเท้าฟุตบอลเนี่ย
1: Adidas
0: สีชมพู
1: มา
0: เต็มเลยใช่เพราะเราก็จะเห็นภาพชัดนะว่าในสนามเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยเขาถ่ายที่สตาร์ทเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากนะถ้าไปดูให้ดีๆ
1: อย่างนี้ใครได้ครับทางฟีฟ่าได้หรือว่าทางนักเตะได้
0: ไม่แหละจริงๆแล้วอันนี้เขาก็

0: ก็จริงจริงจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรองเท้าเนี่ยเขารู้
1: อ๋อ
0: แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้น
1: เตรีย
0: เ
1: ม
0: พรา
1: พ
0: ะ
1: ร
0: น
1: ้
0: ั
1: อ
0: ้
1: ม
0: น
1: แล้
0: เข
1: ว
0: าบอกว่ารองเท้าสีชมพูนี่แหละมันจะเด่นมาก
1: อือฮึ
0: แล้วเด่นจริงๆแล้วเด่นจริงๆรองเท้าสีอื่นกลายเป็นหายไปเลยเรามองไม่เห็นเลยมองไม่ออกเลยคือมันไม่เตะตาเราอะแต่สีชมพูเตะตาเรามากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ต่อให้คุณไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ที่เข้ามาผูกกับฟีฟ่าแต่คุณเป็นผลิตภัณฑ์หรือคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้ลงไปอยู่ในการแข่งขันครั้งนี้อย่างเช่นสตาร์ทอย่างเช่นถุงมืออย่างเช่นเสื้อแข่งขันอะไรเงี้ยนะซึ่งเสื้อแข่งขันโอเคสวยไม่สวยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณได้เข้ารอบลึกๆเนี่ยเสื้อคุณก็จะขายดีขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเสื้อเนี่ยผ
1: ใช
0: ม
1: ่เล
0: ย
1: ย
0: กตัวอย่างให้ฟังเสื้อผมยกตัวอย่างให้นั่นกับพี่อนุชาฟังแล้วก็ท่านผู้ชมท่านฟังด้วยอันนี้ผมเคยวิเคราะห์ว่ามีอยู่ทีมหนึ่งก็คือทีมชาติอิตาลีที่ก่อนหน้านี้ใช้ซูม่าแล้วก็ไม่ได้ไปบอลโลก2ปีติดกัน2ปีติดกันนี่สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคืออะไรซูม่าเนี่ยแทบจะเจ๊งเลยนะเพราะการสนับสนุนทีมชาติอิตาลีที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องที่เอาเม็ดเงินเล็กๆน้อยๆไปสนับสนุนเขาได้นะมันต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพราะนั้นสิ่งที่ทางภูมาคาดหวังก็คืออิตาลีได้ไปบอลโลกพออิตาลีได้ไปบอลโลกคนก็จะซื้อเสื้อทีมชาติอิตาลีแล้วอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลก2ครั้งติดกันนะ8ปีขายเสื้อไม่ได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นการขายเสื้อไม่ได้ตามเป้าเนี่ยภูมาก็เลยต้องยอมถอยกลายเป็นอาดิดาสมาอาดิดาสก็หวังว่าแต่อาดิดาสใช่สวยมากใช่แต่อาดิดาสเนี่ยก็เข้ามาเสร็จปุ๊บก็ด้วยความคาดหวังว่าอิตาลีเนี่ยไม่ควรจะพลาดถึงครั้งที่3
1: แล้วก็พลาดอีกแล้ว
0: 12ปีอ่ะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้คนที่จะเข้าไปสนับสนุนทีมชาติอิตาลีถัดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าอาดิดาสไม่ได้มีสัญญายาวมากนักหรอกนะแค่4ปีนะก็อาจจะมีการคิดกันใหม่ว่าจะเดินยังไงต่อ
1: ก็ป๊อปตอนผมมาอยู่ในเหตุการณ์นะตอนยุคตอนที่เจอกับบอสเนียเนี่ยอาดิดาสเนี่ยผลิตเสื้ออิตาลีมาเป็นแรกๆเลยนะเพราะมั่นใจมากว่าผ่านบอสเนียได้โอ้โหแล้วพอแพ้บอสเนียนี่ล้มอ่ะคือเขาผลิตออกมาเลยนะผลิตออกมาขายก่อนเลยนะมั่นใจว่าเข้าบอลโลกแน่นอนแล้วพอล้มเลยอ่ะ
0: เอางี้เล่าให้นันเน็ตฟังเล่าให้พี่อนุชาฟังเล่าให้ท่านผู้ชมฟังวันที่แพ้บอสเนียเนี่ยนะยิงจุดโทษแพ้บอสเนียเนี่ยนะ
1: ใช่
0: วันรุ่งขึ้นเนี่ยยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อยอดฮิตของคนไทยหรือของคนทั่วโลกเลยยี่ห้อซาเล่หรือว่ายี่ห้ออะไร
1: มันคืออะไรพี่
0: เซลกัน ALE มันเคยมีเรื่องเล่าขำๆก็มีคนจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพแล้วก็ไปเดินห้างไปเดินห้างเดินอะไรไปสัมมนาไม่เคยมากรุงเทพมาก่อนแล้วก็กลับมาที่จังหวัดตัวเองเพื่อนๆก็ถามใหญ่เลยว่าเฮ้ยที่กรุงเทพเนี่ยเขานิยมยี่ห้ออะไรกันเสื้อยี่ห้ออะไรกันนี่ก็บอกนิยมเสื้อยี่ห้อซาเล่ไปที่ห้างไหนก็มีเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็เข้าไปซื้อเต็มไปหมดที่ยอดซาเล่จริงๆคือป้ายเซลนะฮะเล่าคำขำอันแยกตัวไงซาเล่ทีนี้ประเด็นคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: ประเด
1: ็
0: น
1: คือป้ายเซล
0: ประเด็นคือหลังจาก
2: เขา
0: ใช่ใช่
2: เซลใช่ไหมเซล
0: ใช
1: ่SALE อ๋อซาเล่เซล SALE แม่เราก็คิดดูอะไรวะเนี่ย
2: ขาย
0: ทีนี้ประเด็นอย่างที่บอกคือวันรุ่งขึ้นนะหลังจากอิตาลีแพ้บอสเนียแล้วก็ไม่ได้ไปบอลโลกนะร้านที่ขายเสื้ออิตาลีลดทันที 40% ลดทันทีเลยนะเพราะรู้ว่าถ้าไม่รีบขายตอนนี้สต็อกมันก็จะค้างต่อไปเพราะอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกอ่ะนี่นี่คือสิ่งที่เป็นผลกระทบสำหรับทีมที่มีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปบอลโลกเหมือนกันครับถ้าทีมชาติไทยได้ไปบอลโลกเสื้อที่เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยโอ้โหขายยังไงก็ขายดีขายยังไงก็ขายได้ทำมาเท่าไหร่ก็ไม่พอให้คนไทยซื้อหรอกครับนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องมองภาพไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเอ้ยเราทำฟุตบอลไปเรามีทีมฟุตบอลไปบอลโลกแล้วได้อะไรได้ความภาคภูมิใจเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นนะแต่มันเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดนะคนก็จะออกมาเชียร์ฟุตบอลคนก็จะออกมาดูฟุตบอลรอดูทีมชาติไทย อะไรหลายๆอย่างนะตามไปเชียร์เลยเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นภาพว่าฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่เรื่องของจะไปบนโลกไม่ใช่มีเรื่องของในสนามแต่ระหว่างทางด้วยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางที่เรากำลังสร้างระบบอีโคซิสเต็มสร้างระบบนิเวศให้กับวงการฟุตบอลมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายที่ทำให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันได้ประโยชน์ไปด้วยกันอันนี้เล่าสนุกสนุกก่อนแล้วกันว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเป็นนักฟุตบอลเนาะถามว่าอาโกที่เรารู้จักเนี่ยมีหลายอาโกมากอาโกที่ขายก๋วยเตี๋ยวอาโกที่เปิดร้านขึ้นเรื่องเขียนขายอุปกรณ์กีฬานะฮะอาโกเหล่านี้เนี่ยรักพวกเรามากเพราะอะไรเพราะเวลาเราซ้อมบอลเสร็จเรากินก๋วยเตี๋ยวทีละสามชามเราสั่งข้าวทีละสามจานนะเพราะเรากินไม่อิ่มเราเป็นนักกีฬาไงเราซ้อมหนักเราสตาร์ทขาดเราก็ไปร้านเครื่องเขียนเพราะร้านเครื่องเขียนในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะสั่งอุปกรณ์กีฬามาขายด้วยนี่คือสิ่งที่เขาก็รักพวกเราเอาช่วงที่จะมีการแข่งขันโอ้ทุกคนจะไปรุมที่ร้านนี้นะเพื่อไปเลือกสตาร์ทคู่โปรสตาร์ทคู่เก่งซึ่งอันนี้คือสิ่งที่อย่างที่บอกนะว่ากีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายแต่มันเป็นเรื่องของการทำให้ระบบนิเวศทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างมากมายมหาศาลโดยที่เราไม่เคยคิดเลยนะกินข้าวไม่พอนะเดี๋ยวก็ไปกินน้ำเต้าหู้อีกเดี๋ยวไปสั่งน้ำปั่นอีกเดี๋ยวไปกินขนมหวานอีกเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดการหมุนเวียนในเรื่องของรายได้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลสำหรับกีฬาไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราฝากมาหน่อยว่าภาพของฟุตบอลที่เรามองเนี่ยหรือกีฬาที่เรามองเนี่ยมันต้องเป็นภาพที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนกับกีฬามากกว่าเท่าที่เป็นอยู่นะครับ
1: ไหนๆแล้วครับพูดถึงเรื่องแฟชั่นและขอนอกสคริปต์นิดนึงแม่อยากรู้ครับคิดเห็นยังไงคร
0: ับ สคริปต์หรอก
1: สคริปต์ในส่วนตัวผมไงสคริปต์ส่วนตัวคืออยากรู้ถึงเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยครับวอลลิกที่ออกมาเนี่ยคิดเห็นยังไงกับการโฆษณาโดยการใช้ AI ครับโกป๊อปมันคือดูแบบตัวเองดูแบบดูไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะ AI อ่ะดูแบบแปลกๆแล้วคือตัวเสื้อแต่ละครั้งทำไมเขาถึงออกแบบมาแบบคนไทยแบบเรียกว่าประมาณ 70% ว่าไม่ชอบอ่ะกูพอเห็นยังไงการโฆษณาของวอลิก AI ประมาณนี้ครับกูพอคิด
0: คือการใช้ AI ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกต่อไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในการใช้เนี่ย AI เนี่ยมันมีข้อจำกัดนะเพราะว่าเราไม่สามารถมีพร้อมที่สมบูรณ์แบบ 100% เหมือนคนคิดนะเพราะว่าเราก็ได้แต่ป้อนคำสั่งซึ่งไอ้คำสั่งกับการคิดจินตนาการของคนที่ลงมือทำกราฟิกด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้ยังไงมันก็ไม่เท่ากันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมองในแง่ดีไว้ก่อนมองในแง่ว่าวอลิกเนี่ยเขาอาจจะกำลังทดลองว่าถ้าใช้ AI แล้วมันจะมีฟีดแบ็กแบบไหนอะไรยังไงซึ่งผมเชื่อว่าพอได้รับฟีดแบ็กไปแบบนี้แล้วเนี่ยนะแฟนบอลอาจจะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทีมงานกราฟิกอะไรของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่า AI มันมีข้อจำกัดไม่ว่าจะมันจะอัจฉริยะหรือว่าตอบสนองเราได้อย่างรวดเร็วยังไงก็แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่เหมือนคนทำอยู่แล้วยังไงก็
1: แล้วเราไม่สามารถใช้เหมือนแบบสปอนเซอร์วอลลิกเนี่ยเขาอยู่กับทางทีมชาติไทยใช่ไหมเราไม่สามารถเอานักเตะจริงๆมาถ่ายได้ครับต้องเสียเงิน
0: เลยทำได้อยู่แล้วครับทำไมทำได้อยู่แล้วไม่ทำได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าเขาอาจจะทดลองไงเขาอาจจะทดลองไงว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ณวันนี้นักเตะอยู่ในช่วงของการพรีซีซั่นบ้างอะไรบ้างอาจจะยังไม่มีความพร้อมอาจจะอะไรต่างๆนานาตอนที่เขากำลังทำเนาะในช่วงปลายฤดูกาลนักเตะไปพักก่อนไปอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะไปเชิญนักเตะมานะครับซึ่งอันนี้มองในแง่ดีนะมองในแง่ดีในเรื่องของดีไซน์เรามองอย่างสร้างสรรค์ไว้ก่อนนะเราไม่ไปด้อยค่าใครเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าในแง่ของรายละเอียดเขาเนี่ยเขามีการเตรียมการกันแบบไหน
1: แต่ตัวนี้สวยนะครับเวลายืดออกมาเห็นทีมชาติไทยนะแต่ตัวเสื้อเนี่ยดึงออกมาเห็นทีมชาติไทย
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่ดีเพราะว่าเขาก็เอาเอ็นพอยต์อ่ะคือทีมชาติไทยเนี่ยมักจะชอบโดนดึงเสื้อแล้วเวลาโดนดึงเนี่ยวอลิกส์เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่า ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เวลาดึงเขามันยืดแค่ไหนก็แทบจะไม่ขาดดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสว่าไหนๆเขาดึงแล้วดึงให้เกิดประโยชน์หน่อยทำให้ไอความซ้อนของตะเข็บเนี่ยพอดึงออกมาแล้วมันกลายเป็นลายทีมชาติไทยพอยืดออกมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆนะครับอันเนี้ยนะฮะแล้วอีกมุมนึงที่ก่อนหน้านี้ก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ไปในเพจส่วนตัวของผมนะฮะเพจส่วนตัวของผมเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะไปติดตามได้เหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลที่มองในมุมที่ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการแข่งขันแต่มองในเรื่องระบบเศรษฐกิจระบบนิเวศของอุตสาหกรรมกีฬาของอุตสาหกรรมฟุตบอลนะที่แตกต่างลงไปจากที่เคยเห็นนะฮะไปติดตามได้ POK นะแล้วก็วักนะครับวรงค์ WARONGไปติดตามกันได้นะอ่ะมาในแง่ของความเสื้อนิดนึงในแง่ของเสื้อนิดนึงคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าวอริสเนี่ยจะชอบทำเสื้อที่เป็นคอปกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขามองในเชิงของการตลาดมากไปนิดนึงนี่อันนี้วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเพราะว่าคงมองว่าคนไทยซื้อเสื้อทีมชาติแล้วก็จะได้เอาไปใส่ในชีวิตประจำวันด้วยจะได้เหมือนกับซื้อแล้วรู้สึกว่าเหมือนซื้อเสื้อโปโลไปใส่อะทั้งที่จริงแล้วเนี่ย
1: เหมือนบุรีรัมย
0: ์ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยนะไปดูทีมชาติแทบจะทุกทีมในโลกเนี้ยนะเขาก็จะใช้เสื้อที่มันเป็นคอกลมแนบเนื้อติดตัวซึ่งอันนี้เป็นเสื้อสำหรับนักกีฬาไงมันไม่ใช่เสื้อสำหรับคนที่ไปใส่เดินห้างไปใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบถ้าทำแบบนั้นออกมาจะขายยากนิดนึงเพราะว่าคนที่มีพุงก็ใส่ยากคนที่หุ่นไม่ดีก็ใส่ยากนะก็เลยให้ทีมชาติไทยใส่แบบเป็นเสื้อคอปกไปซะเลยจะได้ขายได้ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันในมุมของนักกีฬาเนี่ยเขาอาจจะต้องการเสื้อที่มันช่วยเรื่องของ performance มากกว่าเสื้อที่จะทำให้มันดูเป็นแบบแฟชั่นในแง่ของการตอบสนองตอบโจทย์ของ marketing แต่เห็นก็ออกมาเป็นคอปกติแล้วนะที
1: ่
0: คอกลมคอวีอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่คอปกในส่วนของเสื้อที่ใช้ลงทำงานแข่งขันอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับรับได้ครับ
1: เดี๋ยวผมย้อนกลับมาเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหน่อยแน่นอนครับฟุตบอลโลกเนี่ย VAR Spycam เทคโนโลยีต่างๆทั้งหมดเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนกติกาทั้งหลายนะครับอยากให้ย้อนมาถึงไทยหน่อยกีฬาหลายกีฬาครับฟุตซอลฟุตบอลวอลเลย์บอลกีฬาอื่นแบดมินตันเนี่ยในฐานะที่เกี่ยวกับโกป๊อกเนี่ยเข้าไปคุกคีในวงการกีฬาลึกๆเนี่ยมีสิทธิ์ไหมครับว่าจะปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้วงการเนี่ยมันดีขึ้นมันจะสามารถเป็นแบบนั้นได้ไหมครับหรือว่า
0: จริงๆตอนนี้ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยทุกเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อช่วยนะช่วยการตัดสินไม่ใช่เพื่อตัดสินนะช่วยการตัดสินก็คือช่วยผู้ตัดสินช่วยผู้ตัดสินในการทำหน้าที่ให้ผิดพลาดน้อยลงแค่นั้นเองนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือตัวผู้ตัดสินก่อนเพราะผู้ตัดสินคือคนที่จะไปใช้มันไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เรามองว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาไม่ใช่ไปพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหลักพัฒนาที่ตัวบุคคลเป็นหลักนะเพราะทุกวันนี้ฟุตบอลมันก็เร็วขึ้นกีฬามันก็มีเทคนิคมีแท็กติกอะไรต่างๆนานาที่อาจจะหลอกตาผู้ตัดสินบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าการพัฒนาตัวบุคลากรเนี่ยแล้วให้บุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเขาจะยิ่งใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะซึ่งไอ้เทคโนโลยีที่มีอยู่ตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าก็เพียงพอในระดับหนึ่งแล้วนะฟุตซอลก็มี VS Video Support นะแต่ถามว่าแล้วผู้ตัดสินจะใช้ตอนไหนล่ะจะใช้คือถ้าหลายคนอาจจะเสียนิสัยคิดว่าแบบโอ้โหรอไม่ต้องไม่กล้าเป่าแล้วรอไปใช้ VS รอไปใช้ VAR ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคือคุณต้องเป็นคิงออฟเดอะฟิลด์เหมือนเดิม
1: มันต้องมีความชัดเจนในการตัดสินเนาะ
0: ใช่แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกฟุตบอลมันเร็วขึ้นอะไรขึ้นซึ่งขนาดเมื่อก่อนเนี่ยที่มาเอาหน้าใช้ Hand of God เนี่ยก็ยังงงๆยังมึนๆอยู่เลยตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแผลนะอันนั้นมันเป็นบาดแผลที่เป็นแผลใหญ่ของวงการฟุตบอลเลยนะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีหมดแล้วล่ะนะฮะ VR แล้วก็มีแล้วเราใช้แบบเดียวแบบที่บอลโลกใช้อยู่ตอนนี้คือใช้แบบ centralized ก็คือคนที่อยู่ห้อง VR อยู่ที่ส่วนกลางนะฮะแล้วก็ ดูจากการถ่ายทอดสดดูจากคลิปฟีดมาอะไรมาแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรที่ดึงภาพมาดูอะไรต่างๆนานาซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่เขามีกันอยู่ในโลกเรานี้เลยนะ
1: มีหมดแล้วแต่อยู่ที่ตัวคนพัฒนาคนก่อน
0: สำคัญครับสำคัญมากเพราะว่าผู้ตัดสิน5คนเนี่ยถ้าตัดสินแบบเคสเดียวกันไม่เหมือนกันเนี่ยนะ
1: อัน
0: นี้เรื่องใหญ
1: ่ใช่อ
0: ันนี้เรื่องใหญ่
1: ซึ่งมีหลายแบบ
0: เพราะน
1: ั้
0: น
1: มีใ
0: ช่ไหมดิเพราะอันเนี้ยสำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าต่อให้มี VAR 10 VAR มีกล้อง 7-800 ตัวละเอียดจนถึงรูขุมขนแต่ผู้ตัดสินเนี่ยใช้มาตรฐานที่ต่างกันเนี่ยอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนสำคัญที่สุดนะ AI ก็แทนไม่ได้นะใช้ AI มาตัดสินได้
1: บางทีก็ AI ก็บางทีก็ไม่รู้นะตัวอักษรตัวอะไรบางทีก็งงหน้าตาก็ยังไม่ได้ครับก็แน่นอนครับเราเห็นฟุตบอลโลกเนี่ยมีทีมใหญ่ๆหลายทีมนะทีมเล็กๆก็มากมายที่เติบโตขึ้นมาหมู่เกาะแคปเวิร์ดเซเนกัลแอฟริกาใต้หลายๆอย่างนะครับอยากถามโก้ป้องหน่อยถ้าไทยจะเรียนรู้จากฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาช่วยบ้างครับอย่างถ้าผมจะคิดอะลงทุนเยาวชนไหมข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าเราต้องเข้าไปร่วมกับโรงเรียนในต่างจังหวัดไหมหรือที่ส่วนตัวเนี่ยอยากให้โรงเรียนต่างจังหวัดเพราะเขามีช้างเผือกเยอะนักเตะแต่ละคนเนี่ยบางทีเขาอยู่ในต่างจังหวัดเข้าไปหาเขาเนี่ยควรจะให้ภาครัฐหรือภาคกีฬาเนี่ยเข้าไปอุ้มชูกับทางโรงเรียนไหมครับในสายตาของโกป๊อปในอยากรู้นะ
0: ต้องคือเราต้องมองทุกภาพนะของฟุตบอลถ้าเราตอนนี้เราจะพูดในเรื่องฟุตบอลนะเราต้องมองทุกภาพของฟุตบอลทั้งภาพที่สวยงามและทั้งภาพที่โหดร้ายภาพที่โหดร้ายเนี่ยเราทิ้งไม่ได้นะเพราะเราจะได้รู้ว่าการจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพการจะทำให้ทีมชาติประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีด้านไหนที่เราจะต้องรับกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอาจจะทำร้ายจิตใจเหลือเกินนะฟุตบอลเนี่ยทีมชาติเนี่ยส่งไปฟุตบอลโลกเนี่ย20กว่าคนสมมุติ26คนอ่ะนักฟุตบอลเล่นฟุตบอลล้านคนนะ
1: ครับ
0: ล้านคนอ่ะไม่ติดทีมชาติแค่26คนเออคิดดูแล้วกันแล้วที่เหลือไปไหนที่เหลือไปอยู่ตรงไหนอ้าวไปอยู่ในฟุตบอลอาชีพอีกสัก 3-4 พันคนโอ้โหแล้วมันหนักยังเหลือเกือบล้านอ่ะซึ่งอันนี้คือสิ่งนึงที่เราต้องยอมรับก่อนว่าฟุตบอลเนี่ยต่อให้คุณจะ อยากเล่นมันแค่ไหนคุณจะรักมันแค่ไหนความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้ต้องตั้งหลัก
1: นี้ก่อนดวงด้วย
0: ดวงก็มีผลครับมีเสื่อมเหมือนกันครับเพราะว่ามีแน่นอนทุกอย่างมัน
1: มีไม่เจอคนนำก็ไปไม่ได้
0: อย่าใช้คำว่าดวงเลยใช้คำว่าถูกที่ถูกเวลาดีกว่า
1: ถูกเวลาโอเค
0: ถูกที่ถูกเวลาดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ถ้าจะต้องมองว่าแล้วเราทำอย่างไรเรียนรู้อะไรจากฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างนะฮะเรียนรู้ได้หลายแบบมากเลยอย่างที่เมื่อวานก็คุยไปคร่าวๆว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีวิธีคิดอย่างไรประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วต้องแบบโอ้โหแบบเอาชีวิตเข้าแรกเขามีลักษณะอย่างไรเราอยู่ในประเทศแบบไหนเราเนี่ยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยถนนก็ต้องสร้างสาธารณสุขก็ต้องลงท
1: ุ
0: นสาธารณสุขก็ต้องลงทุนสนามกีฬาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรต่างๆนานาเราก็ยังขาดความพร้อมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมองก่อนก็คือแผนที่ชัดเจนว่าอีกกี่ปีเราจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะปลายทางของเราถ้าเราต้องการไปบนโลกนะฮะระหว่างทางเราต้องทำอย่างไรแล้วก็มีการติดตามผลอย่างเข้มข้นประเมินตลอดเวลาเพื่อปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมนะญี่ปุ่นจากประเทศที่ไม่ใช่ฟุตบอลไม่ใช่กีฬายอดนิยมเขาใช้ทุกองคาพยพของเขานะครับในการทำให้เกิดให้ฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นกีฬายอดฮิตขึ้นมาได้ใช้การ์ตูนซูบาสะอิโตะใช้อะไรเต็มไปหมดนะการ์ตูนเขาก็ใช้นะฮะ
1: อิโตะ
0: ลูกครึ่งเขาก็ใช้คือเขาใช้ทุกอย่างเกมอะไรต่างๆนานาเพื่อทำให้คนเนี่ยอินกับฟุตบอลให้มากที่สุดนะฮะแฟนบอลทำอย่างไรเอาทำมาสคอตทำอะไรที่มันเป็นตัวการ์ตูนตัวของสโมสรเพื่อไปดึงให้แฟนบอลเข้าสนามอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็มองโอ้เขามองทุกมิติเอางี้แล้วกันเอ็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง เรียนรู้ก่อนเลยก็คือไปดูว่าประเทศไหนนะเอาง่ายๆนะไปดูว่าประเทศไหนที่มีลักษณะบางอย่างใกล้เคียงกับเราแต่ไม่ใช่ประเทศเดียวนะต้องเอาหลายๆประเทศเพราะวัฒนธรรมของเราก็แตกต่างกับอีกหลายประเทศบางเรื่องเราสามารถไปยกเข้ามาได้บางเรื่องเราก็ไปยกจากอีกประเทศอื่นมาได้นะฮะประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียเอเชียเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของครอบครัวขยายเรื่องความอบอุ่นในครอบครัวเรื่องระบบอุปถัมภ์มันมี
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นไอ้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะนักฟุตบอลไทยเมื่อก่อนหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศแต่ไปแล้วโฮมซิกครับอยู่ไม่ได้เพราะเมื่อก่อนกลับมาบ้านก็มีแม่มียายมีอะไรทำกับข้าวให้กินข้างหลังไม่เหมือนกันยิ่งพวกบราซิลพวกแอฟริกาใต้เนี่ยกลับไปบ้านไม่มีอะไรให้กินนะเพราะนั้นเขาไม่ก็อยากกลับอยู่บ้านหรอกเขาก็จะออกไปใช้ชีวิตเต็มที่ตายเป็นตายเอาฝีเท้าเป็นแรกของสุขภาพแต่ของเราไม่นะของเรากลับมาก็แย่สุดเลยก็มีมาม่าให้กิน
1: มาม่าอีกแล้วโกป๊อกนี่เน้นมาม่า
0: เลยไม่เพราะมันคือเรื่องจริงไงมันคือเรื่องจริงไงแต่ของเขาเนี่ยอย่าว่าแต่มาม่าเลยน้ำจะกินยังไม่มีเลยเพราะนั้นอันนี้เราต้องมาดูว่าเราอยู่ในสมการไหนของ48ทีมที่เข้าไปเล่นอยู่ในบอลโลกเราไปถอดแต่ละเรื่องมาแต่เรื่องสำคัญที่เป็นโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดที่ต้องมีก็คือการพัฒนาเยาวชนการพัฒนาเยาวชนไม่ใช่แค่การจัดการแข่งขันมันต้องมีความพร้อมตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเข้าสู่การแข่งขันแล้วเป็นแบบไหนจบการแข่งขันแล้วต่อยอดไปอย่างไรอันนี้เส้นทางมันต้องชัดเจนทั้งหมดฟีฟ่าเขามีตัวอย่างให้ทั้งนั้นแหละครับมีบทเรียนมีอะไรให้เราไปเรียนรู้เพราะเขาไปถอนมาจากแต่ละประเทศตลอดเวลาเนี่ยเราไปถามเลยถามเขาก็ได้เฮ้ยประเทศฉันเนี่ยเหมาะสมกับโมเดลแบบไหนฉันอยากไปบอลโลกอ่ะฉันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ฉันต้องทำอะไรบ้างก็ทำนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อนะว่ามันจะเป็นกลไกสำคัญก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยมันสร้างอะไรให้กับประเทศบ้างถ้าเขาเห็นว่าเขาลงทุนแล้วมันทำให้ประเทศได้อะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ทำได้ครับอย่างเอาง่ายๆเนี่ยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยถ้าเรามองว่าเราจะต้องเป็นฮับของอาเซียนให้ได้นะฮะไม่มีใครอยากไปเตะมาเลเซียไม่มีใครอยากไปเตะสิงคโปร์ไม่มีใครอยากไปเตะอินโดมีแต่คนอยากมาเตะที่เมืองไทยถ้าพูดถึงฟุตบอลอาเซียนอย่างเงี้ยฟุตบอลลีกของอาเซียนอย่างเงี้ยน่าสนใจนะผมเคยเห็นตัวเลขครับว่าตัวเลขของประเทศบราซิลประเทศในแอฟริกาประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยส่งออกนักเตะในจำนวนที่เยอะมากแต่มูลค่าไม่สูงส่งไปไหนครับส่วนใหญ่จะส่งไปยุโรปก่อนถ้าไปยุโรปไม่ได้ค่อยไปที่อื่นแต่ไปยุโรปปุ๊บเขาก็จะไปเล่นในลีกที่ไม่ได้เป็นลีกแบบ1ใน3 1ใน5อะไรเงี้ยเขาจะไปลีกเล็กๆไปสกอตแลนด์ไปฮอลแลนด์ไปอะไรต่างๆนานาเพื่ออะไรครับเพื่อไปบ่มเพาะฝีเท้าเพราะที่นั่นจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้นพวกนั้นก็จะมีวิทยาศาสตร์การกีฬามีอินฟราสตรัคเจอร์มีสนามที่สมบูรณ์พร้อมมีระบบการฝึกซ้อมมีระบบการพัฒนาที่เข้มข้นลีกภายในประเทศก็มีให้เล่นซึ่งพวกนี้พอบ่มเพาะได้สัก 2-3 ปีเนี่ยนะประเทศเหล่านี้ก็ขายออกไปต่อ
1: ครับ
0: ตัวเลขที่พวกนี้ขายไปเนี่ยซื้อมาอาจจะแค่ล้านเดียวนะแต่ขายทีเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราทำให้ประเทศเราเนี่ยเป็นหับแบบนี้ได้มีลีกที่แข็งแรงมีการพัฒนาที่น่าสนใจไม่ใช่เฉพาะกับเด็กไทยเท่านั้นนะแต่กับเด็กทั่วโลกที่ไปยุโรปไม่ได้มาที่ประเทศไทยสิลีกเราก็มีมาบ่มเพาะขอเวลาสัก3ปี5ปีสโมสรก็รับมาอยู่ก็เหมือนลงทุนอะแล้วรัฐทำอะไรรัฐช่วยสร้างสนามช่วยทำเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการทางภาษีให้กับสโมสรในการที่จะมีเงินลงทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ขายออกไปเงินมันก็เข้ามาในสโมสรในประเทศไทยอะแล้วมันก็พัฒนาต่อนะซึ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นี่คุยแบบเร็วๆคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าอยากให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายมันก็ต้องอาศัยวิธีคิดอาศัยระบบการจัดการที่เหมาะสมแล้วก็ถูกที่ถูกเวลา ครับประมาณนี้เลย
1: อันนี้ถามแบบ
0: เวลาจะหมดแล้ว
1: จะหมดแล้วอันนี้ถามแบบนิดๆนะฮะลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครับรับไม่ได้ซื้อเงินส่วนนี้ครับพัฒนากีฬาตรงไหนบ้างครับในฐานะที่โคป๊อกอยู่ในวงการมา
0: คือจริงๆต้องยอมรับก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐก็ช่วยบางส่วนเพราะว่ามันมีกฎ must have must carry นะเพราะฉะนั้นรัฐก็จะไปช่วยเอกชนบางส่วนแล้วซื้อมาแล้วก็ช่วยกระจายหาสปอนเซอร์ขายสปอนเซอร์แบบเดิมไม่ได้ขายสมาชิกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ RS ตั้งใจว่าจะไปซื้อมาแบบขายสมาชิกเลยกลายเป็นติดเงื่อนไข
1: น้าอยู่น้าอยู่ตอนนั้นน้าอยู่เลย
0: ซึ่งไปติดเงื่อนไข must have must carry อีกกลายเป็นว่าก็ต้องให้ประชาชนดูฟรีซึ่งมันก็ทำให้เอกชนก็ไม่กล้าลงทุนนะซึ่งอันเนี้ยดีแล้วที่มันปลดล็อกตรงนี้ไปเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่คือถ้ารัฐจะลงทุนรัฐก็ต้องลงทุนแต่เนิ่นๆนะแล้วหาวิธีการในการทำงานก็เราก็รู้อยู่แล้วฟุตบอลโลกมันแข่งทุก4ปีนี่จริงๆเนี่ย
1: ถ้ารัฐจะนะต้องวางแผนตลอดแต่ทำไมคนไทยเราไม่วางแผนสักครั้งงงเหมือนกัน
0: จะไปวางแผนได้ไงเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ย
1: คือต้องวางแผนนะลองวางแผนแต่ว่าโมโนเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2ปีเลยนะครับ
0: จบไปแล้ว
1: ซื้อ2ปีจบไปแล้วจบไปแล้ว
0: ซึ่งอันนี้ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐจะทำก็ทำได้นะเพราะว่าถ้ามองว่าเงินไปเสียกับเรื่องที่อย่างที่ผมบอกเลยถ้าทุกอย่างปล่อยเงินทอนเนี่ยประเทศเราเนี่ยทำอะไรก็ได้อีกเยอะ 30% 35% 40% เนี่ยของงบประมาณรัฐเนี่ยนะมันเยอะมากนะปีนึงมันเป็นล้านล้านนะงบประมาณรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ 30-40% เนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะฟุตบอลโลกพันกว่าล้านเองมันนิดเดียวแล้วมันทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะซึ่งอันนี้ปีนี้มันก็อาจจะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโอ้เตะดึกไงร้านข้าวต้มอะไรมันก็ไม่ได้เปิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะมาในรูปแบบเอกชนนี่แหละก็ดีแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือทุกนัดหลังจากนี้นะฮะดูฟรีแล้วนะฮะทางโมโนเขาก็ให้ดูฟรีนะครับ
1: ครับ
0: ดีใจกับตัวเองด้วย
1: พี่อนุชาเหลือเวลาไหมครับพี่อนุชา
2: เหลือนิดนึงครับสองนาที
0: สองนาทีจะหมดแล้ว
2: เหลือเวลาสองนาที
1: พี่อนุชาครับคิดเห็นยังไงครับฟุตบอลโลกใครได้แชมป์อ่ะพี่อนุชาบ้างดีกว่า สองนาทีให้พี่อนุชาเลยนิดนึง
2: ยังเราต้องดูต่อกันนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกที่คุยกันแต่ต้นนั่นแหละบอกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะ
1: ครับ
2: ยันจับฟันธงว่าทีมที่เราคิดว่าน่าจะได้คือมันไม่แน่ใจแล้วล่ะ
1: สี่หมดแล้วสี่ทีมใหญ่หมดเลยไม่มีที่รับเลย
2: ครับนั่นแหละนะครับเหลือสี่ทีมตรงนี้ลองดูว่าต่อนะครับเดี๋ยวเหลือเวลานิดเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันใน
3: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335จังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1 รายที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพันธ์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญยึดของกลางยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1 รายโดยการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตชด335ได้รับแจ้งจากสายลับว่าวันที่4กรกฎาคม2569จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเวียงแหงโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะสีดำมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่บ้านโป่งแสงทองอำเภอแม่แตงโดยจะใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแบ่งกำลังออกเป็น2 ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการที่1สังเกตการทางเข้าหมู่บ้านโป่งแสงทองและชุดปฏิบัติการที่2ติดตามรถยนต์เป้าหมายเส้นทางห้วยน้ำดังจนกระทั่งเวลาประมาณ3:15 นของวันที่5 กรกฎาคม2569มีรถกระบะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับชุด ปฏิบัติการที่2จึงได้ทำการติดตามและแจ้งให้กับชุดปฏิบัติการที่1ทราบจนกระทั่งเวลา 5:00 นรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมายังถนนสาธารณะบ้านปงแสงทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1ได้สังเกตเห็นมีคนขับรถจักรยานยนต์2คันมาจอดบริเวณข้างถนนแล้วคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันได้ขับขี่ออกไปหลังจากนั้นรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมาจอดบริเวณถนนข้างทางชุดปฏิบัติการที่1จึงได้แสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณไฟกระพริบและไฟฉายส่องสว่างเพื่อเข้าทำการตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบคนขับรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันไว้ได้จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวพบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงสีดำวางอยู่ท้ายกระบะจำนวน11กระสอบและอยู่ภายในห้องโดยสารอีกจำนวน12กระสอบรวมทั้งหมด23กระสอบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน5,200,000เม็ดจึงได้ตรวจยึดพร้อมของกลางเป็นรถกระบะอีซูซู D-Max 4ประตูสีดำ1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำ1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจากการสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จับกุมได้ทราบชื่อนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าตนมีหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางเช็คด่านจากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงโดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นแล้วนำตัวผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ามาตรวจนับและทำการบันทึกจับกุมณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนไม่มีเงินประกันตัวกองทุนยุติธรรมช่วยได
17: ้ผู้ใหญ่ช่วยด้วย
16: วิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวมีอะไรหรือเปล่านะฮะ
17: กระลูกฉันน่ะสิผู้ใหญ่มันไปขโมยนมเปรี้ยวร้านเฮียฮงเขาก็จะเอาเรื่องด้วยทำไงดีล่ะผู้ใหญ่ทางบ้านผมก็ยากจนคงไม่มีเงินไปขอประกันตัวลูกผมแน่ๆล่ะผู้ใหญ
16: ่โถเอ้ยเป็นหัวขโมยตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเลยนะแต่การขโมยเนี่ยมันเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ด้วยสิถ้าเองไม่มีเงินประกันตัวไอ้จุกจริงๆไปขอความช่วยเหลือที่กองทุนยุติธรรมหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะ
17: ฮะกองทุนยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
18: ใช่แล้วค่ะไม่มีเงินประกันตัวกองทุนยุติธรรมช่วยได้หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีพฤติกรรมหลบหนีลักษณะการกระทำผิดไม่ร้ายแรงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือดูจากประวัติการกระทำผิดนิสัยความประพฤติและฐานะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการว่าจะช่วยเหลือเต็มจำนวนหรือบางส่วนโดยท่านสามารถขอความช่วยเหลือผ่านพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือชั้นศาลโดยการยื่นคำขอด้วยตนเองยื่นคำขอแทนหรือมอบอำนาจก็ได้นะคะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน

0: เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยจะมี2ส่วนนะส่วนแรกก็คือการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ผมใช้ระบบที่เรียกว่า Personal OKR OKR ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result เป็นระบบการวัดผลที่องค์กรชั้นนำหลายๆองค์กรในโลกเนี้ยได้นำมาใช้นะแล้วผมก็มาประยุกต์ใช้กับการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะที่เหตุผลที่ทำที่ผมมาชี้แจงทุกสัปดาห์เพราะว่ามีคนใหม่ๆมาฟังทุกสัปดาห์นะครับต้องขออภัยสมาชิกเดิมด้วยนะว่าทำไมอาจารย์พูดซ้ำทุกสัปดาห์ครับแต่จะซ้ำไม่นานหรอกคือที่ผมต้องทำเนี่ยคือมีหลายคนบอกว่าได้เริ่มทำการตั้งเป้าหมายแบบผมเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะครับท่านยังอินบ็อกซ์มาบอกก็เลยดีใจแล้วก็คิดว่ายังเป็นประโยชน์กับคนที่บางทีบางคนฟังมาเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่อยากทำหรอกฟังจนกระทั่งอยากทำอะไรเงี้ยหรือหลายคนเมื่อเข้ามาฟังครั้งแรกแล้วทำตามเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันดีเนาะมันทำให้ชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยแค่นี้ก็คุ้มละนะครับแล้วก็พาร์ทที่2ผมคือพาร์ทของการชวนคุยเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วมันมีข้อคิดหรืออาจจะไม่ได้มีข้อคิดหรืออาจจะไม่ใช่สัปดาห์นี้ด้วยนึกขึ้นมาได้แล้วอยากชวนคุยเหมือนกับวันอาทิตย์มันนัดเพื่อนสนิทนั่งดื่มกาแฟกันแล้วก็ชวนคุยชวนเมาส์ไปเรื่อยอารมณ์แบบนั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นเรื่องของการอัปเดตเป้าหมายกันก่อนนะครับตอนนี้เข้าไปสู่วีคที่2ไตรมาสที่3แล้วจะว่าเร็วก็เร็วเนาะเพราะว่ายังมีกลิ่นอายยังจำปีใหม่ได้อยู่เลยนะครับว่าเข้ามาปีใหม่เราตั้งเป้าหมายกันเถอะอะไรเงี้ยตอนนี้วีคไตรมาสที่3ก็ไปแล้วนะสัปดาห์ที่2ละออบเจคทีฟที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคีย์รีซอล 1.1 คืออ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ไม่ได้75เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมายังอ่านไม่จบสักเล่มนะก็ยังอยู่ที่53ก็ on track ยังไม่ถือว่าช้าเพราะว่าอ่านนำไปอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้นำไปเยอะนะครับแต่ก็มีหลายเล่มอ่านอยู่พร้อมๆกันเดี๋ยวนี้อ่านภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังอ่านอยู่คีย์รีซอล 1.2 เขียนต้นฉบับจบ1เล่มก็ยังอยู่ที่ 20% เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีความก้าวหน้าถึงแม้ว่ามีไฟขึ้นมาแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้ก็ไปโฟกัสหลายๆเรื่องนะครับเคลียร์งานหลายๆอย่างช่วงปิดเทอมออบเจคทีฟที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงคีย์รีซอล 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มจาก12เป็น14ยังคงค้างที่12เนาะถึงแม้จะเล่นพิกเกิลบอลแต่ว่าบางเซสชันก็ไม่ได้เล่นหนักมากอ่ะก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับคีย์รีซอล 2.2% ไขมันลดลงจาก24เป็น23สัปดาห์ที่ผ่านมา 25.1 ซึ่งถือว่าสูงไม่มากสัปดาห์นี้ลดลงมาได้เป็น 23.8 แล้วนะครับก็เรื่องการกินล้วนๆเลยนะครับพอเราเริ่มกินดีแล้วมันอาจจะมีช่วงตรวจลำไส้ด้วยก็งดพวกอาหารที่มันแบบของมันของทอดของอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนช่วยเนาะคีย์รีซอล 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น34สัปดาห์ที่แล้วดรอปไปเป็น 32.6 เนาะแต่ตอนนี้กลับมาเป็น 33.4 แล้วก็ถือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยตีตื้นขึ้นมานะครับเรื่องอ่านหนังสือ on track เขียนต้นฉบับยังช้าอยู่นะครับ VO2 max ก็ยังไม่ได้ improve อะไรนะครับแต่สิ่งที่ทำพวกนี้ไม่ได้แปลว่าต้องถึงนะถึงเราจะประสบความสำเร็จไม่ถึงแปลว่าล้มเหลวไม่ใช่เลยการตั้งเป้าหมายแบบ personal OKR เนี่ยตั้งเพื่อให้ทำไม่ใช่ตั้งแล้วต้องถึงทุกข้อนะผมตั้งท้าทายทุกข้อเลยแล้วก็ถ้าใครติดตามผมมานานก็จะพบว่ามันก็ไม่ได้ถึงเลยผมยังไม่มีปีไหนเลยมั้งที่ถึงทุกข้อ 100% หมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้มีเรื่องชวนคุยเพื่อวันนี้วันที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันเสาร์ผมอัดวันต่อวันนะแล้วตอนนี้เกือบ 4:00 นกว่าละแต่วันนี้มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะส่วนตัวแล้วกันเนาะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาประมาณ 6:30 นเนี่ยตื่นละตามรูทีนผมนะตื่นตอนเช้าผมก็อ่านหนังสืออ่านั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิเสร็จอ่านหนังสือตอนนี้มีรูทีนแทรกนิดนึงปกติยังไม่ค่อยจับมือถือนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีบอลโลกแต่ผมไม่ได้ดูไงเพราะว่ามันเป็นคู่ดึกเดี๋ยวนี้ดูคู่ดึกไม่ไหวสารภาพเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าไปดูไฮไลท์พยายามจะไม่ดูผลก่อนเพื่อความมันนะครับก็ดูสัก10นาทีมั้งไฮไลท์นะครับไม่นานหรอกแป๊บเดียวนะ เสร็จแล้วรีบออกไปเลยครับไปตีพิกเกอร์บอลนะตอนเช้าเป็นเช้าวันเสาร์ก็มีเพื่อนๆเขานัดตีพิกเกอร์บอลกันนะครับก็ตียาวเลยตั้งแต่8โมงเช้าคือออกจากบ้านมันสัก7โมงครึ่งนะแล้วก็ขับรถไป30โลนะไม่ใกล้นะไม่ใกล้แต่ก็อยากไปตีเล่นตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงแทบจะหมดแรงนะครับก็อาบน้ำขับรถกลับมานะครับทานข้าวที่บ้านนะตอนบ่ายไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็เป็นควอลิตี้ไทม์ซึ่งผมก็ชอบนะครับคือก็อยู่กับลูกสาวนะแล้วก็นั่งดูซีรีส์นั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บประมาณสักบ่ายสามครึ่งต้องออกจากบ้านแหละเพราะว่าวันนี้ผมจัด Happiness Cupนพดลสตอรี่แฮปปี้เนสครับนะครับซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะก็ต้องเรียกว่าผมก็พูดในแฮปปี้เนสครับนะว่าผมอยากให้บรรยากาศเป็นเหมือนบุ๊คคลับแต่ผมไม่อยากบังคับว่าทุกคนต้องพูดอะไรเงี้ยไม่เอาที่สบายใจแต่พอมันเริ่มมาครั้งที่3คนมันเริ่มจะคุ้นเคยกันมากขึ้นคล้ายๆบุ๊คคลับครั้งแรกอะบุ๊คคลับครั้งแรกนี่ผมพูดอยู่คนเดียวเลยนะคนอื่นไม่ค่อยมีใครอยากพูดแล้วก็มันยังไม่สนิทกันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่ก็ไม่แปลก Happiness Cup นี่เริ่มทรงเดียวกันเลยคือครั้งแรกผมก็เกือบจะครั้งแรกครั้งที่2เกือบจะคนเดียวด้วยซ้ำแต่ก็พยายามถามพยายามแชร์นะก็เริ่มมีครั้งนี้เป็นครั้งที่จะเรียกว่าเข้าสู่โหมดที่ผมอยากให้เป็นแล้วไม่ได้เช็ค participation ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเราเริ่มมีสมาชิกอยากจะแชร์กันเยอะขึ้นนะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบจะเรียกว่าอะไรขึ้นเครงดีกว่านะครับมีเสียงหัวเราะมาเป็นระยะเนาะวันนี้ธีมที่ผมชวนคุยคือธีมเรื่องเกี่ยวข้องกับการขอบคุณหรือ gratitude ผมก็เล่าเรื่องการทำ gratitude ของผมเขียน gratitude journal ว่ามันเริ่มต้นจากวันไหนแล้วมันเริ่มต้นยังไงนะครับจากความที่ไม่เคยจะทำอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมาหลายเล่มเราเจอว่าโอ้ทำแล้วดีก็ยังไม่เชื่อหรือยังขี้เกียจทำอยู่สุดท้ายก็มีโอกาสไปเรียนคอร์ส The Science of Happiness ของ UC Berkeley แล้วก็เขามีงานวิจัยแบ็กอัพว่าการเขียน Gratitude Journal ก็คือการเขียนขอบคุณวันละ3ข้อหรือจะกี่ข้อแล้วแต่เนี่ยทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็เลยเริ่มต้นทำแล้วก็เล่าประสบการณ์ระหว่างทางเลยว่าตอนแรกก็ไม่รู้จะเขียนอะไรต่อมาก็เขียนแล้วรู้สึกไม่เห็นมีความสุขเพิ่มขึ้นเลยอยากจะเลิกเขียนแต่ก็ยังเป็นคนที่อยากจะทดลองให้สุดๆอ่ะจนมาวันนึงเนี่ยมันไม่มีวันเปลี่ยนหรอกว่าอยู่ดีๆก็มีความสุขขึ้นมาเฉยเลยอะไรเงี้ยไม่แต่เราเริ่มสังเกตตัวเองว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเราหัวร้อนละเราหงุดหงิดละเราเซ็งละเดี๋ยวนี้ทำไมมันหัวร้อนยากมันหงุดหงิดยากมันเซ็งยากก็เป็นเพราะว่าสมองเราอะถูกเทรนให้โฟกัสกับความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วการเขียนแกตติจูดไม่ใช่โลกสวยไม่ใช่แบบว่ามองทุกอย่างดีไปหมดไม่ใช่เลยเรายังมองทุกอย่างไปตามความเป็นจริงนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่เก็บไอ้ความทุกข์เข้ามาเป็นจะเรียกว่าอะไรอะขับเข้ามาอยู่ในใจเรานานเนี่ยคนก็ยังทุกข์นะไม่ใช่เขียนแกตติจูดเจอร์นัลจะไม่ทุกข์แต่ว่ามันมาแล้วมันผ่านไปเร็วเพราะฉะนั้นก็เอาแกตติจูด journal ไปแจกสมาชิกแล้วก็ชวนเพื่อนๆเขียนเสร็จปุ๊บวันนี้ก็มีสมาชิกมาแชร์หลายๆเรื่องเนาะเรื่องของการหา personal value ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีแล้วนี่ก็คือหนึ่งในวิธีที่ผมก็ชอบแล้วผมก็เคยทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับหรือการเล่นแบบจับการ์ดขึ้นมาเขาบอกให้เราคิดอยู่ในใจว่าปัญหาเราคืออะไรหรือสิ่งที่เราเผชิญอยู่คืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไปหยิบการ์ดที่มันตรงกับตัวเรามากที่สุดแล้วมาลองดูซิว่าพอมาอ่านการ์ดนั้นข้างหลังการ์ดจะเป็นคำพูดเป็นคำหนึ่งแล้วก็เป็นคำพูดเนี่ยลองดูซิว่าไอ้สิ่งที่การ์ดบอกเนี่ยมันไปตอบปัญหาเราหรือเปล่าต้องบอกว่าผมก็เดินไปหยิบบนโต๊ะนะแล้วผมหยิบการ์ดออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องคำว่า simplicity หรือความเรียบง่ายโอ้โหมันโดนใจมากเลยเพราะก่อนหน้านี้ไอ้การหา personal value เนี่ยธีมมันก็จะเป็นเรื่องคือมันอาจจะไม่ได้เป็นคำเดียวกันนะครับต้องพูดแบบนี้ก่อนแต่ว่าธีมมันคือผมไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อนผมชอบอะไรที่แบบสงบเรียบง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอ simplicity ผมรู้สึกทึ่งว่าแบบมันเหมือนมันใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยบางที สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรามันคอนโทรลไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราดีไซน์หรือเราออกแบบให้มันมีความเรียบง่ายเนี่ยมันคงจะดีผมถึงไม่ชอบการโกหกผมถึงไม่ชอบการทำอะไรที่มันคอมพลิเคทอะเช่นเอายกตัวอย่างเรื่องโกหกก็ได้นะสมมุติว่าเพื่อนชวนไปอ่ะไปกินข้าวเนี่ยแล้วเราไม่ว่างอ่ะผมว่าจะบอกว่าผมไม่ว่างผมจะติดอะไรก็บอกไปจบผมจะไม่แบบว่าว่างแต่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแล้วมันดูซับซ้อนอ่ะมันไม่เรียบง่ายอ่ะหรือไปโกหกเลยว่าผมติดงานนะคราวนี้ยิ่งยากเลยงานอะไรเอ้าต้องไปเมคอัพสตอรี่ขึ้นมาอีกงานเรื่องไหนอีกไปถ้าไม่ได้มีงานไม่ติดงานก็ต้องไปบอกว่าติดงานทำไมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบความซับซ้อนนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างก็เป็นแฮปปี้เนสครับที่ผมรู้สึกดีใจนะที่ได้จัดมันขึ้นมาถึงแม้ว่าต้องเรียนตรงๆนะว่าเวลาในวันเสาร์อาทิตย์ผมจริงๆแล้วอ่ะผมห่วงแหนมันมากนะคือพูดง่ายๆว่าผมแบบไม่อยากทำอะไรผมอยากอยู่บ้านหรืออย่างมากก็ออกไปเล่นกีฬาอย่างที่บอกนะแต่ว่าพอเจอสมาชิกแบบเนี้ยมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกแบบมันคุ้มค่ากับการที่ออกจากบ้านนะผมเป็นคนรักบ้านมากนะต้องบอกว่าอินโทรเวิร์ตก็ได้นะให้ออกก็ทีนี้ต้องคิดหนักนะว่ามันคุ้มค่าในการออกหรือเปล่ายังไม่จบจากHappiness ครับ 18:00 น.ขับรถไปอีกประมาณสัก15นาทีไปเล่นพิกเกอร์บอลรอบ2คราวนี้ชวนสมาชิก Happiness ครับกับสมาชิก Book Club นี่แหละไปร่วมกันเล่นพิกเกอร์บอลนะครับที่คอร์ตก็ยอมรับนะวิ่งไม่ค่อยไหวแล้วเพราะว่าตอนเช้าวิ่งมา3ชั่วโมงเต็มเล่นจัดหนักตอนเช้าหนักมากๆตอนเย็นก็เล่นแบบผ่อนคลายหน่อยแล้วก็เห็นเพื่อนๆไปกันหลายคนเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็เพิ่งมาเล่นบ้างหรือว่าบางคนก็วันนี้ก็เพิ่งได้เล่นอะไรเงี้ยผมก็จะนั่งอยู่ซะส่วนใหญ่นะครับเสร็จปุ๊บก็เล่นกันอย่างสนุกสนานอีก2ชั่วโมงเลิก3ทุ่มครับมากลับถึงบ้านนะก็กลับถึงบ้านมาก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มาอัดพอดแคสต์มันดูเป็นวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมนะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่มันดีต่อใจทั้งหมดเลยตั้งแต่พิกก็บอลตอนเช้าแฮปตอนบ่ายมาอยู่กับครอบครัวนั่งดูหนังอ่านหนังสือตอนเย็นไปเล่นพิกไปจัด Happiness Club แล้วก็ตอนกลางคืนก็ไปเล่นพิกเกอร์บอลอีกรอบแล้วก็กลับมาจัดพอดแคสต์ก่อนที่จะเข้านอนนะครับอันนี้คือวันผมอัดวันเสาร์นะมีแถมอีกไหนๆพูดแล้วท่านฟังตรงวันเนี่ยวันนี้เป็นวันอาทิตย์กิจกรรมผมก็แน่นเอียดนะเช้าตู่ไปจัดบุ๊กคลับอีกครับมีคนถามบอกทำไมแฮปปี้เนสคลับกับบุ๊กคลับมันติดกันเลยอ่ะคือมีบางท่านอยู่ในบุ๊กคลับแล้วก็อยากเข้าแฮปปี้เนสคลับแล้วต้องบอกว่าบุ๊กคลับผมอ่ะบางท่านบินมาเข้าเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับนั่งเครื่องบินมาเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาอยากที่จะเข้า Happiness Club ด้วยผมไม่อยากให้ท่านต้องบินทุกสัปดาห์ไงเปลืองเงินก็จะได้บินมาเข้าทั้ง2คลับได้ก็เลยจัดให้มันติดกันเนาะคราวเนี้ยบุ๊กคลับก็บรรยากาศเดิมๆอ่ะเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเราเชิญนักเขียนมาตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มซีซั่น7นะครับเชิญนักเขียนมาพูดคุยกันแล้วก็มีเซสชั่นที่ตัวสมาชิกเองแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันครั้งนี้อาจจะมีการแนะนำตัวสมาชิกใหม่นิดนึงเพราะว่าเพิ่งเข้ามาซึ่งเป็นหลักหน่วยปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับบุ๊กคลับนะเพราะว่ามีคนไม่ต่อหลักหน่วยเลยอ่ะแล้วมีคนรอคิวเพียบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รับเพิ่มอะไรนะครับเสร็จแล้วหลังจากบุ๊กคลับเสร็จผมต้องรีบวิ่งไปที่ธรรมศาสตร์เพราะผมเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา CEO Vision ซึ่งเราจะเชิญ CEO มาบรรยายให้กับนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์นะครับก็โดยที่ผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์ที่มีบุ๊กคลับจะเป็นวันที่ผมหัวหมุนเล็กน้อยเพราะว่าบุ๊กคลับเลิกยิงเที่ยงแล้วคลาสผมเริ่มเที่ยงซึ่งมันจะไปไม่ทันเพราะนั้นผมจะขออนุญาตสมาชิกบุ๊กคลับนิดนึงว่าผมขออนุญาตออกก่อนนะแต่สมาชิกผมตอนนี้เขาสามารถคุยกันต่อได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีผมก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะออกก่อนบ่อยแล้วผมก็อยากฟังเหมือนกันไงเดี๋ยวเทอมหน้าเนี่ยก็ถ้าจัดตารางสอนใหม่ต้องเลื่อนเวลาสอนนิดนึงแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเวลานี้อาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะไม่เหมาะแล้วก็ที่วางแผนไว้นะไป CEO Vision เสร็จประมาณ 15:00 น.ผมกลับมาบ้านแล้วก็รับ ภรรยาแล้วก็ลูกไปทานข้าวข้างนอกนะครับนัดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คงเป็นอีกหนึ่งวันอาทิตย์ที่เต็มเหยียดเหมือนกันเต็มเหยียดแต่เป็นการเต็มเหยียดที่ผมว่าคุ้มค่าในทุกวินาทีที่เกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นวันหยุดที่ productive คำว่า productive คือไม่ได้งานอะไรนะครับ productive ก็คือการทำอะไรที่เราได้สนใจที่เราได้ชอบถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้พลังหน่อยมันอาจจะต้องมีความเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็คุ้มค่าก็วันนี้อย่างที่บอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมานั่งจัดพอดแคสต์ซึ่งเดาว่าคงต้องจัดดึกอีกอ่ะเพราะกว่าจะไปทานข้าวข้างนอกกลับมาอีกอ่ะเพราะว่าดูช่วงแล้วไงตอนเช้าจัดไม่ทันอยู่แล้วออกจากบ้านเนี่ยก็เจ็ดโมงแล้วตื่นมาต้องอาบน้ำออกจากบ้านแหละจัดบุ๊กขับเสร็จต้องรีบวิ่งไปธรรมศาสตร์ CEO Vision เสร็จต้องกลับมารับภรรยาและลูกที่บ้านไปทานข้าวช่วงกลับมารับเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดกลับมารับแล้วมันพอทันเดี๋ยวผมคิดว่าไม่ทันเพราะจองร้านอาหารไปแล้วดูตารางแล้วไม่น่าทันก็คงนั่นแหละทานข้าวไม่รู้เลิกกี่โมงอีกเลิก 3:00 นกลับถึงบ้าน 4:00 นเนี่ยก็มีโอกาสอีกที่ต้องได้อัดตอน 4:00 นนะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสบายๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสมาเลเซียทดลองเดินเรือเฟอร์รี่สายใหม่สตูลเปอร์ลิสก่อนเปิดการเดินเรืออย่างเป็นทางการกัวลาลัมเปอร์ตัมมาลัง9กรกฎาคมนี้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว2ประเทศที่ท่าเทียบเรือตัมมาลังตำบลตัมมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลให้การต้อนรับยังอาหมัดเบอร์ฮามัดตวนอาบูบากาบินซัมมามุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสทดลองเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่เส้นทางสตูลเปอร์ลิสแบบเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังสำหรับการซักซ้อมเดินเรือเส้นทางดังกล่าวถือเป็นการทดสอบขั้นตอนการเดินเรือและการผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียโดยคณะได้เดินทางจากท่าเรือโดยสารกัวลาเปอร์ลิสมายังท่าเทียบเรือตัมมาลังระยะทางประมาณ7ไมล์ทะเลหรือประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งหลังจากมุขมนตรีเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือตัมมาลังได้ทดลองเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นคณะเดินทางต่อไปประชุมเพื่อสรุปผลการทดลองเดินเรือปัญหาอุปสรรคและแผนการเดินเรืออย่างเป็นทางการพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและติดตามความพร้อมในทุกด้านก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นอกจากนี้ท่าเรือตัมมาลังยังเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางระหว่างจังหวัดสตูลประเทศไทยและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียทั้งนี้การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทั้งสองประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจชายแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ชักง่วงแล้วสิขอนอนหน่อยนะ
14: ก้าวแต้มอย่าเพิ่งหลับสิมาคุยอะไรกันหน่อยวันก่อนเราคุยกันเรื่องจระเข้น่ะในบทสกวามีข้อความว่าศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาวด้วยอยากรู้ว่าดาวจระเข้เหมือนก้าวแต้มหรือเปล่า
15: ไม่ใช่จ้ะหาวในที่นี้หมายถึงที่แจ้งหรือท้องฟ้าส่วนหาวของก้าวแต้มน่ะหมายถึงอาการหาวเพราะง่วงนอนหาวเป็นคำนามหมายถึงท้องฟ้าหรือที่แจ้งส่วนหาวที่เป็นคำกริยาหมายถึงอาการสูดลมเข้าทางปากแล้วผ่อนลมออกเมื่อเวลาง่วงนอน
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บุกจับอดีตเจ้าหน้าที่เกษตรเรียกรับเงินชาวนาร่วมกันโกหกแจ้งน้ำท่วมนาข้าวเพื่อรับเงินช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พร้อมนายณรงค์วิทย์สุวรรณสิทธิ์สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์อินทับร้อยตำรวจเอกอัศวินเบญจโอฬารและนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการจับกลุ่มนายสมพลตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งหมู่6ตำบลบางวังบัวอำเภอคลองขลุงสืบเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาอาศัยโอกาสที่มีอำนาจชักชวนให้เกษตรกรจำนวนหลายรายแจ้งข้อความและจัดทำเอกสารเป็นเท็จว่าเกษตรกรหรือราษฎรเป็นผู้เช่าที่นาเพื่อปลูกข้าวเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเป็นผู้ได้รับเสียหายจากอุทกภัยผู้ถูกกล่าวหาทำหน้าที่รับแจ้งข้อความและรับรองเอกสารในเอกสารแนบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรับรองเอกสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติปี 2553-54 โดยรับรองว่าเกษตรกรหรือราษฎรรายนั้นๆเป็นเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือข้อเท็จจริงผู้ถูกกล่าวหาทราบดีว่าการรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการเป็นการรับรองที่เป็นเท็จและเรียกรับเงินจากชาวนาเกษตรกรเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนรถหายต้องผ่อนต่อไหม
13: ป้าทำไมมาเดินอยู่ตรงนี้แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ป้าเพิ่งซื้อมาไม่เห็นเอามาขี่ล่ะเห็นก่อนหน้านี้ไปไหนมาไหนก็ขี่ตลอดนี่
14: ก็รถฉันหายตอนที่ไปซื้อของนะสิหายมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะฉันยังไม่ได้ไปแจ้งความอะไรเลยแถมคันนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยไม่รู้ว่าต้องผ่อนต่อหรือเปล่าด้วยเนี่ยฮ่าช่วงนี้ดวงไม่ดีจริงๆเลย
15: รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เช่าซื้อถูกโจรกรรมและยังไม่ได้ทำประกันสูญหายไว้ในส่วนของค่างวดหลังจากวันที่รถหายผู้เช่าซื้อไม่ต้องผ่อนต่อสัญญาเช่าจะระงับลงทันทีแต่บางครั้งผู้ให้เช่าอาจมีการกำหนดลงไปในข้อสัญญาเช่าซื้อว่าหากทรัพย์ที่เช่าสูญหายไปผู้เช่าซื้อยังต้องมีหน้าที่ชำระเงินที่ค้างอยู่จนครบสัญญาดังนั้นก่อนทำสัญญาให้อ่านข้อความให้ละเอียดด้วยนะคะ
14: อ้าวเหรองั้นฉันไปอ่านสัญญาที่บ้านดีๆก่อนนะเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องผ่อนรถต่อแค่เดินก็เหนื่อยแล้วถ้าจะให้มาผ่อนอีกอ่ะคงไม่ไหวแน่ๆ
13: จ้าป้าถือซะว่าเดินออกกำลังกายแล้วกันเนาะฉันไปละ
14: อ้าวเฮ้ยไม่คิดจะไปส่งฉันซะหน่อยเหรอวู้วู้กรรมกรกรรมกร
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หลังจากผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายผ่านเข้ารอบ8ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไปต่อรอบก่อนรองชนะเลิศประกอบด้วยโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์พร้อมทีมประกบคู่ดังนี้วันที่10กรกฎาคมฝรั่งเศสพบกับโมร็อกโกเวลา 3:00 นวันที่11กรกฎาคมสเปนพบกับเบลเยียมเวลา 2:00 นวันที่12กรกฎาคมนอร์เวย์พบอังกฤษเวลา 4:00 นและอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งข ของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ลักษณะนามของช้าง
13: วิเชียรมาศมานี่แน่จะได้ออกกำลังกายกันที่กลางสนาม
14: ดีเหมือนกันนะเราจะได้แข็งแรง
13: เธอทำท่าตามที่ฉันร้องก็แล้วกันช้างช้างช้างช้างป่าหนึ่งตัวส่ายหัวไปมาช้างช้างช้างช้างป่าสองตัวโยกตัวไปมา
14: แล้วทำไมต้องเป็นช้างป่าด้วย
13: ถ้าเป็นช้างบ้านต้องเปลี่ยนคำว่าตัวเป็นเชือกนะช้างช้างช้างช้างบ้านหนึ่งเชือกเกลือหัวไปมาช้างช้างช้างช้างบ้านสองเชือกเลือกอ้อยไว้กิน
15: นั่นแน่เลยได้ความรู้ช้างป่าเป็นตัวช้างบ้านเป็นเชือก
16: ช้างบ้านใช้ลักษณะนามว่าเชือกช้างป่าใช้ลักษณะนามว่าตัว
17: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนถล่มกวางซีจวงทำอ่างเก็บน้ำแตกเมืองหนานหนิงเร่งอพยพประชาชนคณะกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินเมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีจวงทางตอนใต้ของประเทศจีนระบุว่าอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เกิดความเสี่ยงขั้นรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยหลังจากพายุฝนฟ้าคะนองซัดถล่มภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์โดยพบว่าอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานเกิดแตกส่งผลให้น้ำทะลักท่วมหมู่บ้านลิ่วหลางซึ่งเป็นสถานีชนประทานขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำอวินเปียงซึ่งตั้งอยู่เมืองหางโจซึ่งเมืองระดับอำเภอภายใต้การปกครองของหนานหนิงได้เผชิญกับสภาวะน้ำล้นตลิ่งและเกิดการแตกหักของสันเขื่อนอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีรายงานน้ำล้นข้ามทางระบายน้ำเกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำลิ่วหวังในอำเภอบินหยางอีกด้วยสำหรับอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของพื้นที่ได้รับรายงานว่าคันเขื่อนเกิดรอยแตกอย่างรุนแรงในช่วงวันจันทร์ส่งผลให้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และอพยพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีความรุนแรงและอันตรายอย่างมากทางคณะกรรมการจึงได้ตัดสินใจยกระดับการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยของเมืองหนานหนิงระดับ3ขึ้นสู่ระดับ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์เวลา 11:30 น.คณะกรรมการเมืองหนานหนิงเปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหนานหนิงถูกพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพื้นที่ฝนตกชุกหนาแน่นเป็นพิเศษจนทำให้น้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำต่างๆเอ่อล้นและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินจะรับได้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำลิ่วหวังและอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดกำลังลงซึ่งจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดและส่งผลดีต่อปฏิบัติการควบคุมอุทกภัยที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ทางคณะกรรมการยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนเงินชดเชยลูกจ้างอ้าวไอ้หลานรักได้ข่าวว่ากลับมาอยู่บ้านเราแล้วเหรอไม่ทำงานที่กทม.แล้วเหรอ
15: ไม่ครับลุงบริษัทเขาปิดกิจการเพราะโควิดครับ
14: แล้วจะทำมาหากินอะไรล่ะ
15: ผมได้เงินจากบริษัทมาก้อนนึงว่าจะเปิดร้านกาแฟดีไหมลุง
16: กฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าไว้กรณีบริษัทปิดกิจการนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างถ้าลูกจ้างไม่มีความผิดนะคะ1คือค่าลูกจ้างทำงานตั้งแต่120วันแต่ไม่ถึง1ปีจะได้ค่าชดเชย30วัน2ลูกจ้างทำงานตั้งแต่1ปีไม่ถึง3ปีได้รับค่าชดเชย90วัน3ลูกจ้างทำงานตั้งแต่3ปีไม่ถึง6ปีได้รับค่าชดเชย180วัน4ลูกจ้างทำงานตั้งแต่6ปีไม่ถึง10ปีได้รับค่าชดเชย240วัน5ลูกจ้างทำงานตั้งแต่10ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชย300วันและ6ลูกจ้างทำงานตั้งแต่20ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า400วันหากไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายให้ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทุกจังหวัดนะคะ
14: โอ้โหดีเลยเลยหลานเอ้ยลุงน่ะก็ชอบกาแฟเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะเป็นลูกค้าประจำเลย
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขบวนรถแห่งความหวังปีที่13มูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจมะเร็งเต้านมฟรีมูลนิธิกาญจนบารมีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้การวางแผนรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดสูงขึ้นโดยล่าสุดจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดจุดบริการคัดกรองฟรีหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีสตรีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากนายแพทย์สมิธสร้อยมาดีศัลยแพทย์และหัวหน้าขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมูลนิธิกาญจนบารมีเขตภาคใต้เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้ประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อรักษาชีวิตของมารดาและดูแลความมั่นคงของครอบครัวโดยรถขบวนนี้เริ่มวิ่งให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่ปี2557จากการเริ่มต้นเพียง1ขบวนปัจจุบันในปี2569ได้ขยายเป็น4ขบวนครอบคลุม4ภาคทั่วประเทศภายในรถติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตราซาวด์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมรังสีแพทย์และศัลยแพทย์จากทั้งในพื้นที่และส่วนกลางร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและอสม.ในการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมล่าสุดจากการลงพื้นที่อำเภอเบตงมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า300คนและพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นซึ่งสร้างความดีใจและมอบความหวังใหม่ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเป็นอย่างมากสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการแก่สตรีชาวจังหวัดยะลาอายุ30ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณเต้านมเช่นคลำพบก้อนผู้ที่ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่อมีอายุมากกว่า35ปีโดยขั้นตอนการขอรับบริการประกอบด้วยลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันซักประวัติคัดกรองและตรวจสอบเอกสารเรียนรู้วิธีคลำเต้านมด้วยตนเองผ่านนิทรรศการให้ความรู้เข้ารับการตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟังผลการตรวจ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: จากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลา3ของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้ในเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย จนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยผิดพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรรมการสภาสถาปนิกห่วงอาคารเก่าย่านทรงวาดตลาดน้อยแนะเร่งสำรวจโครงสร้างหลังมีเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยทำร้านกาแฟเกสต์เฮาส์ป้องกันเหตุซ้ำรามกระทบท่องเที่ยวนายสิงห์ชัยทุ่งทองกรรมการสภาสถาปนิกให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ถึงเหตุการสาดอาคารพาณิชย์2ชั้นทรุดตัวบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีว่าอยากให้ใช้เหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาให้กับอาคารเก่าในกรุงเทพมหานครเพราะอาคารเหล่านี้ใช้ประโยชน์มานานเกิน50ปีขึ้นไปมีอยู่มากส่วนตัวเห็นว่าคนย้อนไปตรวจสอบตั้งแต่คุณภาพของการก่อสร้างว่าอดีตได้ทำถูกต้องตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมหรือไม่และที่สำคัญตลอดระยะเวลาของการใช้งานมีการต่อเติมซ่อมแซมอะไรบ้างที่ไม่ได้ขออนุญาตและอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อทำให้รู้สาเหตุสำหรับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะกทม.เข้าไปสำรวจอาคารแบบนี้ในย่านอื่นๆต่อไปเบื้องต้นสิ่งที่ทำได้เลยคือการเตือนอย่าให้มีการต่อเติมปรับปรุงอาคารโดยพาราการแต่ต้องขออนุญาตทุกครั้งตามกฎหมายและต้องอยู่ในการควบคุมเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ต้องยอมรับว่าขณะนี้อาคารแบบนี้ในย่านเมืองเก่าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกันเป็นจำนวนมากจากเดิมเป็นอาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟและเกสต์เฮาส์ซึ่งควรเข้าไปสำรวจตรวจสอบโดยอย่าไปใช้วิธีไล่จับแต่เอาบทเรียนจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเข้าไปสแกนดูโดยเฉพาะย่านทรงวาดตลาดน้อยบรรทัดทองรวมถึงบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ย่านเหล่านี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ปล่อยปละละเลยหากเกิดเหตุซ้ำขึ้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได
12: ้ตอนโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงสภาพอากาศในระยะนี้กลางวันมีอากาศร้อนกลางคืนอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตงเตรียมรับมือการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงสังเกตได้ชัดอาการเริ่มแรกจะพบที่ใบล่างใบแก่และโคนเทาเกิดเป็นจุดแผลสีเขียวซีดก่อนจะขยายเป็นแผลขนาดใหญ่สีเหลืองหรือสีน้ำตาลและจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมระหว่างเส้นใบช่วงเช้ามืดหากดูใต้ใบตรงกับจุดแผลจะพบเป็นกลุ่มของเส้นใยเชื้อราลักษณะเป็นขุยสีขาวหรือผงสีเทาเมื่อใบแก่หรือแผลแห้งก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใบแห้งแต่ก้านชูใบขึ้นขอบใบม้วนและใบร่วงในที่สุดในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุของโรคใบส่วนใหญ่อาจถูกเชื้อเข้าทำลายอย่างรุนแรงต้นจะโทรมหรืออาจถึงตายได้ทั้งต้นสำหรับผลมักจะไม่ถูกเชื้อเข้าทำลายโดยตรงแต่ผลเจริญเติบโตไม่เต็มที่ผลแกรนเมลอนแคนตาลูปและแตงโมจะมีความหวานลดลงกรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำ5แนวทางป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตงสามารถทำได้ดังนี้ 1. เลือกปลูกพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง 2. คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิส รือแช่เมล็ดด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาที 3. เพิ่มระยะปลูกให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นในแปลงปลูก 4. หลีกเลี่ยงการนำต้นพืชที่เป็นโรคเข้าไปยังแปลงปลูกและ5หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วเกษตรกรควรเก็บซากพืชหรือวัชพืชออกจากแปลงปลูกให้หมดเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคแต่หากพบการระบาดในระยะแรกของโรคให้เกษตรกรฉีดพ่นด้วยเชื้อราไตโคเดอร์มาอัตรา1กิโลกรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือพ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิสอัตราการใช้ตามที่ระบุบนฉลากและควรพ่นในช่วงเย็นที่มีแสงแดดอ่อนขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได
9: ้เตือนแล้วนะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มท.4เผยผลตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบเตรียมส่งปปช.สอบสวนต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจสอบรอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วกว่า 15,000 คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการตรวจสอบ 15,000 กว่ารายชื่อแรกซึ่งเป็น3กลุ่มที่ได้เรียกบรรจุไปพบข้อเท็จจริงคือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนถือเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากนี้จะส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบท้องถิ่นข้อเท็จจริงที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลว่าสท.พบเจอเรื่องแบบนี้เมื่อถามว่าผลการสอบของ 5,000 คนนี้เป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.จับกุมที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม่นายวริศิษฐ์กล่าวว่าต้องให้ปปช.ตรวจสอบนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกันแฟลชไดร์ที่มสว.ส่งให้กับปปช.และนายวริศิษฐ์กล่าวว่าสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะสท.ไม่มีข้อมูลตรงนี้เราตรวจในสิ่งที่เรามีนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.ดำเนินการต่อเพราะเป็นคนดูภาพใหญ่สำหรับรายชื่อ 5,000 คนที่ตรวจสอบพบมีการถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เมื่อใดในวริศิษฐ์ตรวจว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยผู้กระทำความผิดถึงจะถูกเพิกถอนออกจากข้าราชการท้องถิ่นแต่ขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อไปแต่ยังไม่ได้ดูว่าจะให้ใครเป็นประธานรวมถึงมีชุดของนายประกรณ์ที่ดำเนินการในภาพรวมอยู่ปปช.จะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้ 3-6 เดือนจะกระทบกับการทำงานท้องถิ่นหรือไม่พอรับแล้ว 5,000 คนนายวริศิษฐ์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเพราะความผิดสำเร็จแล้วเมื่อถามว่าอีกเงินเดือนที่รับช่วงที่ตรวจสอบจะดำเนินการอย่างไรนายรู้สึกกล่าวว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องไปดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปอยู่แล้วจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่านัดคำว่านัดคำหนึ่งเป็นคำลักษณะนามสำหรับกระสุนปืนทั้งที่ยิงไปแล้วและยังไม่ได้ยิงเช่นยังมีกระสุนอยู่ในลำกล้อง2นัดและในหนังสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวิสุทธิสุนทรหรือโกษาปานมีข้อความว่าแลเรือซึ่งจะรับพระราชสารนั้นยิงปืน2นัดคำว่านัดในสมัยก่อนยังใช้เป็นคำลักษณะนามสำหรับการปฏิสันถานทักทายราชทูตดังประชุมพงศาวดารภาคที่45มีข้อความว่าพระมหากษัตริย์จะทรงปฏิสันถานราชทูต3นัดตามธรรมเนียมคือดำรัสถามว่าพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายโน้นกับทั้งพระราชวงศ์ทรงสบายดีอยู่หรือนัดหนึ่งว่าทูตานุทูตเดินทางมาสะดวกดีอยู่หรือเดินทางมาช้านานเท่าใดจึงมาถึงนัดหนึ่ง ว่าประเทศโน้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองมีความสุขสมบูรณ์พรายบ้านพลเมืองมีความสุขอยู่หรือนัดหนึ่ง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
15: พระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาอยู่เมื่อจบลงแล้วมาพระไม่ว่าโยมก็ดีบรรลุมรรคผลกันมากมายไม่ได้เรียกว่าพระญาติโยมก็บรรลุมรรคผลเป็นโสดาปัตติมรรคปฏิผลกันนิสสกิทาคามที่มรรคสกิทาคามที่ผลกันมีมากมายพระก็บรรลุเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติปัญญาของเรานั่นเองที่เราจะแก้ปัญหาและน้อมคำสอนของพระองค์ทรงตัดไว้อะไรเป็นบาปความชั่วให้ลดละปล่อยวางเพราะตัดอย่างนี้ก็เข้าใจว่าอะไรบาปทำให้ความชั่วทำให้เกิดทุกข์มันนี่อะไรทำให้เกิดมีความสุขปฏิบัติยังไงโดยกายวาจาใจของตนทำให้เกิดสุขพอตัดอย่างนี้นะเข้าใจผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดจะมีคนถามว่าตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาจบลงทำไมมีบุคคลบรรลุธรรมมากมายได้รับมรรคผลกันมากมายในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันนี้ให้นักครูบาอาจารย์เทศก็ดีปฏิบัติกันอยู่ทำไมคนไม่บรรลุธรรมทำไมมันยากเหลือเกินบรรลุธรรมก็คือสติปัญญาของพวกเรานั้นมันยังไม่แก่กล้าอินทรีย์ห้ายังไม่สมบูรณ์แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปที่ศึกษามาหลายภพหลายชาติเนี่ยปฏิบัติกันไปเรื่อยเพื่อจะให้เรามีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นปลูกศรัทธาของตนเองมั่นใจสร้างสมบูรณ์คุณงามความดีให้ได้นี่อยู่ตรงนี้เองอย่าเพิ่งไปใจอ่อนการปฏิบัติแต่เพิ่งไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาครั้งพุทธกาลผู้ท่านทั้งหลายได้บรรลุธรรมนั้นท่านสร้างสมอบรมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วปัญญาของท่านก็แก่กล้าขึ้นมาเหมือนผลไม้นี่นะมันกล้วยนี่นะกล้วยนี่ถ้ามันอยู่บนต้นมันมีสุกสักหวีหนึ่งหรือลูกหนึ่งสองลูกมันแก่แล้วนี่เราตัดออกมาบ่มมันก็สุกมันก็หวานเพราะมันแก่แล้วหรือว่าเอามารับประทานเลยเอามาฉันเลยพักเนี่ยมันสุกแล้วนั่นนะอยู่ที่ต้นมันก็ดีมันก็หวานฉ่ำถ้าเหตุฉะนั้นเพราะมันเกิดมาหลายวันแล้วมันจึงแก่กล้วยอันใดก็ดีบุคคลอบรมคุณงามความดีมาหลายภพหลายชาตินั่นก็เหมือนกับกล้วยที่มันเกิดมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วมันจึงสุกท่านใดก็ดีบัดนี้ถ้าเปรียบเทียบของพวกเราทำไมมันไม่รู้ไม่เข้าใจยังเหมือนกล้วยมันยังไม่แก่กล้วยมันไม่แก่เราจะทำความเพียรโดยนิมกลมมดวันยังค่ำนั่งมดวันยังค่ำก็ดีไม่กินข้าวกินน้ำก็ดีอดอย่างนี้เมื่อสติปัญญาไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่บรรลุธรรมเหมือนกล้วยที่มันยังไม่แก่เอามาบ่มมันก็เน่าซิ่งเสียมันเหี่ยวแห้งไหนมันเป็นนี่ความเพียรกล้าแค่ไหนมันก็ยังมันไม่มีสติปัญญามันเป็นอย่างนั้นเองก็ค่อยอบรมบ่มนิสัยค่อยฝึกไปเรื่อยเรื่อยมันพวกเราถ้าชาตินี้มันยังไม่พ้นทุกข์ไม่ถึงนิพพานชาติต่อไปมันก็จะถึงนิพพานเพราะมันอบรมทุกภพทุกชาติอยู่ที่สติปัญญาแก่กล้าเมื่อไหร่เมื่อนั่นแหละมันจะได้บรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งของทุกข์ได้และขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ตนเองมีความตั้งใจอยู่ทั้งพระภิกษุก็ดีทั้งญาติทั้งโยมก็ดีมีความตั้งใจศึกษาหาหนทางพ้นทุกข์กันอยู่นั้นไม่ต้องวุ่นวายค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนบุคคลก้าวขาไปเรื่อยๆเดินทางไม่ต้องวิ่งค่อยเดินไปเรื่อยมันจะได้ไปได้ไกลที่สุดเลยแล้วไม่เหนื่อยด้วยเหตุฉะนั้นจึงเรียกว่าสายกลางเดินสายกลางก็คือเดินไปเรื่อยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องช้าเกินไปก็ไม่ต้องเร็วเกินไปเดินไปตามสายกลางนัชชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะเป็นสัมมุทธามันมา พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้เดินตามมรรคมรรคก็คือหนทางคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรารักษาศีลกันมันก็ดีสมาธิเรากำลังปฏิบัติกันอยู่มันก็ดีปัญญาที่เราจะสร้างสมุลมพัฒนาแก้ปัญหากิเลสออกจากใจของเราเราก็อบรมอยู่มันก็จะทำให้เรานี่ค่อยแก่กล้ากันไปเรื่อยเรื่อยจะทำให้เรานี้มีดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้พ้นทุกข์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายและครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยท่านพากันทำความภาคความเพียรมาก่อนพวกเรานั้นนั้นจะหลุดพ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือท่านมีสติปัญญาเนี่ยมรรคผลนิพพานเต็มเปี่ยมอยู่ไม่มีเสื่อมคลายหายไปไหนเราคิดดูเราทำบุญมันก็ได้บุญอยู่รักษาศีลมันก็มีศีลอยู่ทำสมาธิจิตใจสงบมันก็มีความสุขอยู่มีปัญญาแก้ปัญหาปลดปลื้งทุกข์ได้อยู่มีอยู่บริบูรณ์อยู่นี่เองไม่ได้เสื่อมนะศาสนาไม่เสื่อมไปไหนมีแต่คนนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดไปตามคำสอนเท่านั้นเองคำสอนมีศีลสมาธิปัญญาถ้าคนน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติโอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่สู่ตนน้อมเข้ามาพัฒนาตนเราก็จะได้เป็นที่พึ่งของตนได้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเนื่องการที่พวกเราแสวงหาสิ่งที่ไม่มีแต่ให้มันมีขึ้นสิ่งที่มีแล้วก็ควรที่จะรักษาวันนี้สิ่งที่ควรละควรปล่อยออกจากกายวาจาใจของตนเองก็คือกิเลสทั้งหลายเราก็ควรค้นขวยหาวิธีลดละปล่อยวางออกไปเราก็จะได้รับความสุขความเจริญตามความสามารถของตนการบรรยายธรรมาก็เห็นเวลาพอสมควรเขาขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีแต่นี้ต่อไปก็อยู่ในความสงบดูแลจิตใจของตนเองให้สงบอยู่กับตนให้จิตใจของเราไปกังวลกับเรื่องอื่นอยู่นิ่งอยู่กับตนลองดูสิอย่าไปคิดเรื่องอะไรมันนิ่งๆลองดูนิ่งอยู่กับตนอย่าให้ไปที่ไหนให้ใจของเราสงบอยู่กับตนเป็นสมาธิลองดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจิตมันนิ่งอยู่มันสงบอยู่ไม่คิดวุ่นวายกับอะไรเนี่ยมันมีความสุขเกิดขึ้นมาได้เราก็จะเห็นได้ง่าย
16: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
17: วันใดที่เราได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีวันนั้นถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับพี่น้องชาวพุทธในข้อปฏิบัติซึ่งเน้นในเรื่องของการรับผิดชอบเน้นในเรื่องของการรับผิดชอบสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเรานั้นจะต้องใส่ใจสนใจเรานั้นจะต้องเอาใจใส่มีความพร้อมอยู่เสมอมีความพร้อมอยู่เสมอถ้าเรามีความพร้อมถ้าเรามีความพร้อมตัวเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยเหตุด้วยผลถึงพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจหูไวตาเร็วตาเร็วหูไวใจถึงนั่นคือความสำคัญของพวกเราพี่น้องชาวพุทธจริงที่เราประกอบกิจกรรมใดๆฉันทาคือความพอใจเราต้องปลูกฝังความพอใจในสิ่งที่เรารับผิดชอบถ้าเราต้องปลูกฝังความพอใจในสิ่งที่เรารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรไม่ว่าจะมีจะเป็นอย่างไรก็เราก็ต้องรับผิดชอบ พอความพอใจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วการรับผิดชอบใดๆก็ง่ายรับผิดชอบตัวเองแล้วดังรับผิดชอบสังคมตัวเองนั้นก็รับผิดชอบสังคมตัวเองก็รับผิดชอบเมื่อเรารับผิดชอบตัวเองและสังคมเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าถึงหลักศาสนาหลักศาสนานั้นคือหลักของการรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมรับผิดชอบตัวเองเราก็พยายามให้โอกาสสร้างคุณงามความดีอันผูกพันและต่อเนื่องกับคนอื่นมีจังหวะมีโอกาสเราจะช่วยโอกาสสร้างคุณงามความดีในเวลาจำกัดเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ได้นานอีกกี่ปีเพราะเราไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราไม่มั่นใจและเราก็ไม่แน่ใจในตัวเราว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ซึ่งบอกว่าจัดการกับตัวเราเมื่อจัดการกับตัวเราได้แล้วความพร้อมมันถึงจะเกิดขึ้นการรับผิดชอบมันถึงจะดีขึ้นสนใจเอาใจใส่ใส่ใจสนใจเอาใจใส่มีความเพียรพยายามพอมีความเพียรพยายามพอมีความตั้งใจพอไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นว่านิดหน่อยเล็กน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยก็มีความหมายเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็มีความหมายขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วมีความหมายทั้งนั้นเพราะเราไม่เห็นว่าความชั่วเนี่ยจะทำให้เราสูงขึ้นนอกจากจะต่ำลงความดีเท่านั้นจะยกฐานะของเราให้สูงขึ้นให้ทานนั้นเป็นส่วนของการสละความรู้สึกขี้เหนียวออกจากใจให้ทานนั้นเป็นการส่งเสริมหมู่คณะส่วนใหญ่ให้ทานนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งน้ำใจให้ทานนั้นเป็นการกระจายความเจริญไปสู่สังคมให้ทานนั้นเป็นการกระจายความเจริญไปสู่สังคมนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายส่วนของศีลเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนมีระเบียบมีวินัยมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาที่ไหนก็สบายที่ไหนก็สะดวกที่ไหนก็ราบรื่นที่ไหนก็เรียบร้อยเน้นอยู่ตลอดเวลาไว้ตัวนี้คือตัวปราบกิเลสหยาบๆความสะอาดความมีระเบียบความเรียบร้อยความสะอาดความมีระเบียบเรียบร้อยมันฟ้องถึงยี่ห้อดูเจดีย์ก็ให้ดูที่ฐานดูอาจารย์ก็ให้ดูที่ลูกศิษย์ดูคนก็ให้ดูที่ผลงานดูอาจารย์ก็ให้ดูที่การเสียสละมันฟ้องคุณสมบัติของครูของอาจารย์เมื่อเป็นเช่นนี้การรับผิดชอบของเราจะต้องรอบคอบละเอียดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเราจะถูกสมมุติให้เป็นอะไรให้รับผิดชอบอะไรเราจะต้องเป็นคนที่มีความสนใจใส่ใจเอาใจใส่แม้ที่สุดสิ่งนั้นเราไม่ได้ถูกสมมุติได้รับผิดชอบแต่เราดูแล้วว่าควรจะต้องรับผิดชอบเรารู้แล้วว่าควรจะต้องรับผิดชอบเราก็ต้องเพิ่มความเข้าใจเพิ่มความสนใจเพิ่มการเอาใจใส่ในแง่ผลของคุณงามความดีฉันทาคือความพอใจพอใจในตัวเองและพอใจในสิ่งที่ได้รับผิดชอบพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วที่สุดก็จะรู้ว่าความพอใจเนี่ยมันดีอย่างไรวิริยะคือความเพียรพยายามในสิ่งที่เราถูกรับผิดชอบวิริยะคือความเพียรพยายามในสิ่งที่เราถูกให้รับผิดชอบเมื่อเราถูกให้รับผิดชอบอะไรเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามพอเพียรพยายามละความบกพร่องละความชั่วออกจากใจเพียรพยายามละเพียรพยายามเลิกความไม่ดีไม่งามออกจากใจเพียรพยายามรักษาดีเพียรพยายามเพิ่มดีเพียรพยายามยังความดีที่ยังไม่มีให้เกิดให้มีขึ้นที่มีแล้วก็รักษาไว้และเพิ่มให้มากขึ้นซึ่งเป็นความเพียรพยายามที่ยังต่อเนื่อง ถึงบอกว่าชีวิตนี้ไม่ได้ฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งนอกจากความเข้าใจในธรรมในศีลแล้วเราก็ปฏิบัติในเห็นเหตุเห็นผลแล้วเราก็ปฏิบัติในรับผิดชอบกับสิ่งที่เราถูกสมมุติกันเรามีผู้บังคับบัญชาเรามีผู้ใต้บังคับบัญชาเรามีเพื่อนร่วมงานเรามีทีมงานเราพร้อมที่จะรับผิดชอบสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเรามีความตั้งใจมีความตั้งใจและแน่ใจแล้วเราจะทำอะไรให้มันเด็ดขาดออกไปได้ก็ความเพียรความพยายามถึงที่สุดแล้วมันสำเร็จเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีเพียรพยายามละความชั่วออกจากใจเพียรพยายามที่จะรักษาดีเพียรพยายามที่จะเพิ่มดีให้ดีมากขึ้นมากขึ้นจิตตาคือการเอาใจใส่เราจำเป็นจะต้องเอาใจใส่อย่าให้มันอากูลพอเสร็จให้เสร็จพอเรียบร้อยให้เรียบร้อยเวลาแต่มันจำกัดสำหรับพวกเราที่ประมาทตอนนั้นแหละคนที่ไม่ประมาทนั้นจะมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลามันจำกัดจำเขี่ยสำหรับบุคคลที่ประมาทตอนนั้นคนที่ไม่ประมาทจะต้องสร้างความสมบูรณ์ให้กับใจอยู่ตลอดมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาใส่ใจสนใจเอาใจใส่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรที่ไหนเมื่อไรเราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเราจำต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเมื่อเราเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วเหตุอื่นใดอย่างอื่นใดก็ง่ายก็สะดวกถ้าเราจะต้องเอาใจใส่เราจะต้องสนใจเราจะต้องรับผิดชอบเข้าใจใส่สนใจรับผิดชอบรอบคอบละเอียดสุขุมในธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ด้วยอาการเป็นอย่างนี้รู้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เข้าใจด้วยความจริงเป็นอย่างนี้รู้ได้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้ใส่ใจสนใจเอาใจใส่ซึ่งตัวเองและคนอื่นที่ผูกพันกับตัวเองว่าความจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรความชอบธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรความเป็นธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรความเข้าใจความใส่ใจสนใจเอาใจใส่รับผิดชอบมีลักษณะอย่างไรจิตตาคือการเอาใจใส่เมื่อมีการเอาใจใส่สนใจรับผิดชอบตัวเองแล้วอื่นใดก็ลำบากอื่นใดก็ง่ายอื่นใดก็สะดวกสบายเรื่องของความสนใจเอาใจใส่นี่เป็นเรื่องของคนที่มีสติสัมปชัญญะดีเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะไพบูลย์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นงานใดผู้ที่มีจิตใจที่มีความสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วจะมีลักษณะสอดส่องดูแลรับผิดชอบจะไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ที่รับผิดชอบจะรอบคอบสุขุมอยู่กับใจเจ้าของอยู่ตลอดรู้อยู่แก่ใจว่ายังไงเสียก็แค่นี้ไม่น่าจะอัศจรรย์มากไปกว่านี้ไม่น่าจะอัศจรรย์ไปน้อยมากกว่านี้รอเมื่อไหร่ขอเมื่อไหร่รอขอเมื่อไหร่รอขอเมื่อไหร่เราก็พยายามเข้าใจรอขอเมื่อไรเราต้องพยายามเข้าใจเราไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างเราเราไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างเขาแต่ความเข้าใจของเรานั้นใส่ใจสนใจเอาใจใส่ในสิ่งที่เรารับผิดชอบห้องน้ำก็สะอาดเวลาถ่ายห้องนอนก็สะอาดเวลาใช้ห้องน้ำห้องนอนห้องอื่นใดก็พยายามให้สะอาดให้เรียบร้อยในการใช้ประโยชน์ร่วมกันและประโยชน์ตัวเองต้องเห็นความสำคัญในการใช้ไม่มักง่ายพยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดในสิ่งที่เราใช้ในสิ่งที่เราอาศัยในสิ่งที่เราต้องพึ่งพาอาศัยในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่เอาใจใส่สนใจใส่ใจแล้วมันก็เลอะใช้ห้องน้ำก็เลอะใช้ห้องครัวก็เลอะใช้ห้องนอนก็เลอะแม้แต่ใช้ศาลาพระราชทานก็เลอะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะการเอาใจใส่ เราเคยถูกสมมุติให้รับผิดชอบอะไรเราอยู่กันอย่างมีหน้าที่ที่มันมีหน้าที่เนี่ยมันทำให้มีความดีพอแล้วเรามีหน้าที่ทำให้เรามีความดีพอหน้าที่จึงถูกลงไว้ในใจว่าต้องรับผิดชอบและต้องรับผิดชอบเมื่อเราจำต้องรับผิดชอบแล้วอื่นใดอย่างใดก็มีความหมายอื่นใดอย่างใดก็มีความหมายมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญจำต้องดูแลรับผิดชอบจำต้องรอบคอบจำต้องละเอียดจำต้องสุขุมจำต้องเยือกเย็นพอให้รับผิดชอบเมื่อรับผิดชอบแล้วอะไรต่อมีอะไรมันดูมีเหตุมีผลมีความน่ารักมีความน่าอยู่มีความน่าเอ็นดูขึ้นเยอะจะสังเกตว่าไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรก็ตามเธอจะมีการรับผิดชอบตัวเองมากถ้ารับผิดชอบสังคมมากที่นั่นจะมีความน่าอยู่น่าอาศัยร่มรื่นและเย็นสบายใจไม่เลอะละไม่เกะกะไม่รกรุงรังจนไม่มีที่มาที่ไปการรับผิดชอบจึงมีความหมายมีความสำคัญมีความหมายมีความสำคัญมากใส่ใจสนใจตัวเองใส่ใจสนใจสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัว

ให้ความสำคัญทุกอย่างที่เราเป็นผู้รับผิดชอบเล็กน้อยนิดหน่อยเราก็พยายามยกขึ้นนิดหน่อยเล็กน้อยเราก็พยายามยกขึ้นการยกขึ้นซึ่งกันและกันคือการรับผิดชอบสิ่งที่มีอยู่รอบคอบสิ่งที่มีอยู่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรารับผิดชอบเข้าใจสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็ไปได้ง่ายเราก็ไปได้สะดวกถึงบอกว่าจำเอานะความดีจำความดีไอ้ความชั่วอย่าไปจำให้จำว่าความดีเนี่ยมันต้องทำส่วนความชั่วอย่าไปจำมันจำแต่คุณงามความดีจำแต่สิ่งที่ดีงามจำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไอ้ชั่วชั่วร้ายร้ายอย่าไปจำเพราะไม่มีประโยชน์นอกจากทำลายตัวเองแล้วยังทำลายเพื่อนร่วมงานและสถาบันเข้าไปด้วยความใส่ใจสนใจในความดีต้องมีเพิ่มความใส่ใจสนใจในเรื่องของความดีต้องมากต้องมากพอต้องดีพอต้องพยายามให้มากให้ดีพยายามให้ดีให้มากพยายามให้ดีให้มากให้มากให้ดีพยายามต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาว่ายังไงเสียเราก็เอาดีไว้ยังไงเสียเราก็มีดีไว้เป็นฐานรองรับตัวเราใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะเห็นใครจะไม่เห็นใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับถ้าเราเน้นเพื่อให้ความสุขกับคนโดยส่วนมากได้นั้นเป็นดีทั้งนั้นแม้ที่สุดถึงบอกเอาตัวเข้าไปแทรกพอแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแล้วมันก็ได้ดีของมันเองคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนขยันยอมหางานได้คนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนขยันยอมหางานให้กับตัวเองทำได้คนขยันย่อมหางานให้กับตัวเองทำได้คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ในลักษณะอย่างนี้จึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจถ้าเรามีความขยันถ้าเรามีความอดทนถ้าเรามีความจงใจตั้งใจแล้วมันง่ายมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นจะมีอะไรน่าวิตกวิจารณ์ไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าห่วงน่าใยไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าวิตกวิจารณ์เกินกว่าเหตุเกินกว่าผลหากเราทุกคนเข้าใจในหลักของคุณงามความดีแล้วเรานั้นมีความมั่นใจเรานั้นมีความแน่ใจเรานั้นมีความตั้งใจเมื่อเรามีความตั้งใจมีความแน่ใจแล้วเราง่ายเราสะดวกเราง่ายเราสะดวกในความหมายของความเข้าใจในความหมายของความตั้งใจเราง่ายเราสะดวกในภาคปฏิบัติเราบอกสบายสบายสะดวกง่ายมนุษย์นี่อยากดีแต่ว่าขาดเสียสละอยากดีแต่ขาดเสียสละอยากได้ดีแต่ขาดเสียสละมนุษย์อยากดีแต่ขาดเสียสละพอขาดเสียสละแล้วก็ดีได้ยากขาดเสียสละแล้วดีได้ยากอยากดีแต่ว่าขาดการเสียสละพอขาดการเสียสละก็ลำบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงว่าต้องเสียสละถึงต้องเสียสละพอต้องเสียสละถึงต้องเสียสละพอถ้าทุกคนนั้นพร้อมใจกันเสียสละคนละนิดคนละหน่อยคนละเล็กคนละน้อยถือว่าช่วยซึ่งกันและกันและยังช่วยสิ่งที่ต่อเนื่องอื่นใดมากไปกว่านี้ให้ดีได้ที่เราเสียทุกวันนี้เราสละทุกวันนี้เราก็มีดีอยู่แล้วแต่เราก็พยายามรักษาดีมีโอกาสเราก็เพิ่มดีเพราะเรามีดีอยู่แล้วเราถึงได้อยู่มาถึงเวลานี้ไม่ใช่ไม่ดีเราดีอยู่แล้วเพียงแต่จะรักษาดีได้ไหมเพียงจะเพิ่มดีได้ไหมหรือว่ากินบุญเก่าจนหมดเนื้อหมดตัวทุกคนมีดีอยู่แล้วถ้าเห็นจริงเห็นจังอย่างนี้ใจเราก็มีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปใจเราก็มีหลักมีฐานใจเราก็มีภูมิ

0: ต้านทานใจเราก็มีหลักมีฐานใจเราก็มีภูมิต้านทานใจเราก็มีหลักมีฐานใจเราก็มีภูมิต้านทานเมื่อมีหลักมีฐานมีภูมิต้านทานแล้วตัวเราก็สะดวกสบายตัวเราก็มีความมั่นใจในตัวเราว่าลักษณะของใจที่มีหลักมีฐานนั่นคือมีภูมิต้านทานเมื่อมีภูมิต้านทานแล้วตัวเราก็มีดีพร้อมตัวเราก็พร้อมที่จะได้ดีตัวเราก็พร้อมที่จะมีดีจากใจเจ้าของลักษณะของใจจึงบอกในลักษณะแห่งความดีทั้งนั้นสนใจใส่ใจเอาใจใส่ตัวเองและสนใจเอาใจใส่คนอื่นตามโอกาสจังหวะที่พึงทำได้ถึงบอกว่าหลายๆคนอยากทำดีแต่ไม่มีจังหวะหลายๆคนอยากจะทำดีแต่โอกาสไม่มีสถานที่ไม่ให้สิ่งแวดล้อมไม่ได้ก็เลยเคว้งคว้างอยู่นั่นแหละพอไม่มีหลักมันกระจอกกระแหนแล้วจะลมมันจะพัดพาผ่านไปเหมือนกระจอกกระแหนหลายคนพออยากจะมีดี หลายคนพออยากจะได้ดีหลายๆคนก็อยากมีดีหลายๆคนก็อยากจะได้ดีหลายคนก็อยากมีดีหลายคนก็อยากได้ดีอยากมีดีได้ดีพอมีดีแล้วอยากได้ดีพอมีดีแล้วอยากได้ดีพอมีดีแล้วอยากดีแต่ไม่ค่อยขยันที่จะสร้างความดีไม่ขยันที่จะรักษาดีไม่ขยันที่จะเพิ่มดีแค่นั้นเท่านั้นสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันเหยียบใจเราเลิกทุกอย่างพอแล้วแค่นี้พอแล้วดีแค่นี้กระทมเทแล้วเราดีแล้วเลิกแล้วไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มอะไรมันวุ่นวายทุกวันก็ดูดีอยู่ไม่เห็นจะต้องไปลำบากอะไรมากมายเมื่อไม่เพิ่มดีรักษาดีก็ไม่ต้องอธิบายมันก็หมด ความเอาใจใส่สนใจถึงบอกว่ามีปัญญามีปัญญาพอกับการที่จะรักษาดีเพิ่มดีกับตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะอย่าไปโทษอะไรมากมายไปขอโทษตัวเราเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่กับตัวเรานั้นเป็นเรื่องที่เราทำทั้งนั้นหญิงสาวลึกๆก็มีเรื่องของเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องของใครเราเป็นผู้พาให้เกิดมาอย่างนี้พอมีลมแล้วมันก็จะมีเรื่องถ้าเราไม่เกิดสิมันจะไม่มีเรื่องอะไรนี่เราเกิดมันต้องมีเรื่องนี่ว่าทุกขังอาชาตัสสะนัตถิทุกย่อมไม่มีกับคนไม่เกิดเท่านั้นทุกย่อมไม่มีกับคนที่ไม่เกิดเท่านั้นแหละพอยังเกิดมันต้องมีทุกถ้ายังเกิดมันจะต้องมีทุกมีทุกข์อยู่เรื่อยไปมีทุกข์อยู่ร่ำไปมีทุกข์อยู่เรื่อยไปมีทุกข์อยู่ร่ำไปมีทุกข์อยู่เรื่อยไปมีทุกข์อยู่ร่ำไปความหมายของความจริงใจมันถึงบอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าปัญญานั้นต้องกำหนดไว้อยู่ตลอด อย่าระแวงอย่าสงสัยให้มั่นใจในความดีว่าให้ผลความชั่วนั้นให้ผลปัญญาต้องพิจารณาปัญญาต้องทบทวนปัญญาต้องใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาว่าความดีนั้นให้ผลเมื่อแจ้งรับไม่มียกเว้นช้าเร็วไม่เป็นไรให้ผลปัญญาตัวนี้จะต้องกำหนดได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราแม้แต่ตัวเราเองก็พอเข้าใจว่ามันเกิดได้อย่างไรปัญญานั้นต้องซ้อมทุกวันต้องเตือนทุกวันต้องสอนทุกวันต้องซ้อมต้องเตือนต้องสอนอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้ว่าความดีมีลักษณะอย่างนี้ปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการขบคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาพอใจมันสงบใจมันเย็นแล้วมันก็มีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด สิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่เรื่องของใครเป็นคนกำหนดเราเป็นคนกำหนดเราเป็นคนกำหนดตัวเราเองไม่ใช่อินพรหมยมยักษ์หน้าไหนจะมากำหนดเราเราเป็นคนกำหนดตัวเราเองกรรมลิขิตการกระทำของเราเนี่ยเป็นคนกำหนดทำด้วยความไม่รู้ทำเพราะรู้อยู่คืนทำทำเพราะไม่มียางอายทำที่เห็นว่าควรก็บอกไม่ควรที่ไม่ควรก็บอกว่าควรที่ทำหนักเข้าไปกว่านี้คือทนต่อความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ทนต่อความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ทนต่ออำนาจกิเลสตัณหาของตัวเองไม่ได้ทนต่อความอยากความต้องการของตัวเองไม่ได้นี่คือตัวจัดการให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเราถึงมาเจอสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆซึ่งเราเองก็ไม่ได้อยากเป็นเขาเองไม่อยากให้เราเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่มันเกิดขึ้นได้เพราะความรู้ไม่จริงของเราต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทนไม่ได้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราต้องเป็นอย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติจึงบอกวันนี้ในเรื่องกรรมมลิขิตกรรมังสัตเตวิภัชชติการกระทำจะแยกให้มีความแตกต่างกันไปยานีดังนี้นับปณิธายะจะเร็วหรือปราณีตก็อยู่ที่การกระทำหลักของพุทธศาสนาเน้นในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้ไปเน้นมากไปกว่านี้ที่เกิดขึ้นเราทำเองทั้งนั้นที่เป็นอยู่เราทำเองทั้งนั้นถ้าไม่มีเกิดแล้วมันไม่มีเรื่องอย่างนี้เรานี่พาให้เกิดพอเกิดแล้วมันต้องมีเราเฉยเขาก็ไม่เฉยเพราะมีเราอยู่นั่นแหละเราหยุดแล้วแต่เขายังไม่หยุดเราว่าเลิกเลยแล้วแต่เขายังไม่เลิกเพราะมันมีเราอยู่นั่นแหละถ้ามันไม่มีเราแล้วมันจะมีอะไรกับเขานี่มันมีเรามีเขาอยู่มันต้องเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจของการฝึกการปฏิบัติจริงเน้นในเรื่องของความสำคัญว่าเรานะเขานะความอยากอยากกระตือรือร้นอยากผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างได้บ้างเสียบ้างช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างความอยากทั้งนั้นความอยากเป็นเหตุจองจำให้ต้องเป็นอย่างนี้ความอยากเป็นเหตุจองจำต้องให้ได้อย่างนี้ความอยากเป็นเหตุจองจำต้องให้ได้อย่างนี้ความอยากเป็นเหตุจองจำต้องให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนะพึงเห็นความจริงว่าความอยากแท้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดความอยากแท้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาซึ่งเป็นที่มาที่ไปของความเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายและได้รับผลแห่งกรรมทุกวันนี้ก็ความอยากแท้ๆกามตัณหาก็คือความอยากในกามซึ่งเน้นในเรื่องของกามคุณไอ้ตัวนี้ตัวร้ายที่มันพายวกไปเวียนมาพายเรือในอ่างเรื่อยพายเรือในอ่างวกไปเวียนมาก็ความอยากนี่แหละภาวะตัณหาก็อยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นไม่อยากได้อย่างนี้นี่คือความอยากเท่านั้นแหละวิภาวะตัณหาก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ใครดีอะไรทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้มันมาครองใจเราหลายยุคหลายสมัยหลายภพหลายชาติหลายสงไกรมันครองใจเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันเหยียบหัวใจเราตลอดไอ้ตัวนี้พาเป็นเหตุทำให้เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกเห็นว่าไม่มีนะไอ้ตัวนี้ตัวร้ายนะจะดีจะเด่นจะโด่งจะดังกันนี่ละตัวนี้ควบคุมได้ไหมล่ะจำกัดพื้นที่ได้ไหมล่ะรับผิดชอบอยู่ในขอบในเขตได้ไหมล่ะปัญญาต้องฝึกปัญญาต้องขัดเกลาพอถ้าบอกฝึกแล้วฝึกอีกได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่เอาเสียไม่คุ้มได้ก็ไม่เอามาจากนั้นนะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกปัญญาตัวนี้ต้องเฝ้าฝึกอยู่ตลอดเพราะความอยากนะมันพายต้องเป็นอย่างนี้ที่มันมาเกิดแล้วเกิดอีกที่มันมาเจ็บแล้วเจ็บอีกที่มันตายแล้วตายอีกก็ความอยากนะเราพยายามให้เห็นความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงโดยอำนาจกิเลสมนุษย์ก็รู้อยู่เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติก็รู้อยู่เราถึงบอกว่ายึดอยู่ในกฎแห่งความจริงว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ชีวิตประจำวันนะชีวิตประจำวันสำคัญที่เราพยายามจะประคองดีซึ่งขึ้นต้นด้วยอริยมรรคอริยผลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิการประคองชีวิตนั้นต้องตั้งอยู่ในองค์มรรคเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถึงจะเป็นวิมุตติศีลสมาธิปัญญาในแต่องค์มรรคย่นย่อหรือว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าใจไม่ประกอบด้วยศีลถ้าใจไม่ประกอบด้วยสมาธิถ้าใจไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วมันก็คงไม่มีมรรคมีผลอะไรล่ะปุถุชนธรรมดาเนี่ยปุถุชนธรรมดานี่นะในการยกขึ้นฐานซึ่งฐานะของตนเองยังยกด้วยอำนาจของศีลของสมาธิของปัญญายกขึ้นด้วยอำนาจของทานของศีลของภาวนาจึงจะเป็นไปเพื่อวิมุตติคือความพ้นเวรพ้นภัยพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยได้ความอดทนสร้างความน่ารักความอดทนสามารถยังผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้ความอดทนมีอะไรหลายอย่างที่เราเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปความอดทนทนฟังทนดูทนรับรู้ทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยทนได้ถ้าที่สุดก็จะฆ่ากิเลสตายคายกิเลสออกจากใจของได้ความอดทนแท้ๆถ้าเรามีความอดทนมีเรามีความตั้งมั่นในใจของแล้วการปฏิบัติของเราก็มีปัญญาล้วนๆมีปัญญาล้วนๆที่จะแก้ไขที่จะปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นและดีขึ้นถ้าที่สุดก็ดีได้ด้วยความอดทนทั้งนั้นถึงบวายาอย่าไปหวังลมๆแรงๆอย่าไปหวังลมๆแรงๆอย่าได้ไปหวังลมๆแรงๆทำเองทำเอาเองอาฆาตโรตถาคโตตถาคตเองก็ได้แต่เพียงพงตรัสบอกเท่านั้นครูบาอาจารย์ก็นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงมาแสดงเท่านั้นถ้าเราไม่สร้างเหตุให้กับใจเราก็ยังว่าไปวัดไหนก็ไปเถอะไปสำนักไหนก็ไปเถอะไปที่ไหนก็ไปเถอะคว้าน้ำเหลวอยู่เรื่อยก็ตัวเองขาไม่แข็งฐานไม่ดีเมื่อขาไม่แข็งฐานไม่ดีก็คงลำบากในความหมายของการฝึกการปฏิบัติจึงเข้าใจได้อย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติจึงเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกต้องเข้าใจหลักปัญญามาเอาเหตุมาเอาผลมาเอาความเข้าใจในการอยู่การมากันไปก่อนมาก็พิจารณาก่อนขณะอยู่ก็ทำความเข้าใจหลังกลับแล้วยังต้องทำความเข้าใจว่าได้อะไรในธรรมะปฏิบัติบอกปัญญานะเราจะได้ไม่โทษอะไรต่อมีอะไรเราจะได้ไม่เพ่งโทษจับผิดอะไรต่อมีอะไรได้ในความหมายของการมาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติก็จะมีประโยชน์พยายามเอาตัวเราสอดแทรกเข้าไปสู่คุณงามความดีอย่าให้ความดีมันไหลเข้ามาสู่ใจเราโดยไม่ต้องคิดว่าจะได้อะไรมันเกินความจริงไปผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีปัญญาย่อมเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมทุกเรื่องทุกอย่างในส่วนของการแสดงออกรับผิดชอบตัวเองก็จะได้ชื่อว่ากรรมมลิขิตเราจะเป็นคนกำหนดตัวเราเองอยู่ก็เราไปก็เรามาก็เราดีได้ก็เราสมบูรณ์บริบูรณ์ได้กับเพราะเราทั้งนั้นดีได้ก็เพราะเราทั้งนั้นให้อย่างอื่นก็ดีอยู่แต่สู้ดีที่เกิดจากใจเราไม่ได้จึงบอกว่ามะม่วงเปรี้ยวที่ดองก็เปรี้ยวที่ไม่ดองก็เปรี้ยวมันแตกต่างกันอยู่ไม้จันแท้กับไม้จันอบมันต่างกันอยู่อันหนึ่งหอมเพราะอบอันหนึ่งหอมเพราะมันเกิดจากรากจากแก่นของมันเกิดจากเนื้อจากหนังของมัน ถึงบอกอย่าจับชายสิอย่าจับชายต้องตั้งเป้าของตัวเองว่ายังไงเสียเราก็มีความสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็พยายามเพิ่มความสมบูรณ์ตัวเรานั่นแหละคือหลักของการยกฐานะของตัวเราไม่ใช่ให้คนอื่นมายกหักห้ามฝืนข่มทนอดพยายามตัดใจทุกกิริยาบทให้เห็นจริงเห็นจังว่าตัวเรานี่แหละเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เกิดของทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นที่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราทั้งนั้นตัวเราทั้งนั้นในความหมายของใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้เฝ้าวิเคราะห์เฝ้าวิจารณ์เฝ้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงรู้ฐานะของใจตัวเราได้ในลักษณะอย่างนี้สู้มาแทบจะพ้นแล้วเกือบจะหลุดแล้วแต่เราก็ไม่หลุดไม่พ้นเพราะขี้เกียจยกสุดท้ายปวดท้องขี้ยกสุดท้ายเกือบจะได้ดีปวดท้องขี้ทุกเรื่องอุตส่าห์หอบสังขารมาเกือบจะได้ดีแล้วปวดท้องขี้ทุกอย่างดีแตกพอดีแตกก็เสียหลักกันเองความหมายนี้ต้องตั้งใจกันต้องพยายามตั้งอกตั้งใจกันพอสมควรถ้าเราไม่ตั้งจริงตั้งใจแล้วเราก็ไม่ได้คำว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาซึ่งเป็นหัวใจที่ครองความสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างครองความสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างและที่สุดเราก็จะยอมรับว่าเราทำเองทั้งนั้นเราทำเองทั้งนั้นแต่แก้ที่เราไม่ได้ไปแก้ที่โน่นที่นี่แก้ที่เราไม่แก้บนวันไหนก็ไปแก้เถอะแก้ไม่ตกก็แล้วกันแก้บนแก้บนกี่วัดกี่วาก็แก้ไม่จบล้างส้วมกี่วัดกี่วาก็ล้างไม่จบมันแก้บ่ได้ดอกไม่ใช่อย่างนั้นนักปราชญ์ชาวพุทธไม่ใช่แบบนั้นถ้าแก้มันต้องแก้หัวใจเรานี่แหละมันถึงจะแก้ได้ถ้าใจเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่ามันคืออะไรมีที่มาที่ไปทุกอย่างมันก็ไปได้เท่านั้นเองให้ยาตรงกับโรคไม่ใช่วิ่งไปล้างส้วม7วัด7วาไม่ใช่วิ่งไปล้างส้วม9วัด9วาไม่ใช่วิ่งไปพรมน้ำมนต์อาบน้ำมนต์9วัด7วัดแก้ไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์คันยางไปเกายางให้ยาไม่ตรงกับโรคพระพุทธศาสนานั้นว่าโดยเหตุว่าโดยผลว่าโดยที่มาที่ไปแยกแยะกันออกได้ว่าส่วนไหนหนังส่วนไหนเนื้อส่วนไหนเอ็นส่วนไหนกระดูกส่วนไหนเป็นตับไตไส้พุงส่วนไหนเป็นดีส่วนไหนเป็นชั่วส่วนไหนเป็นมืดส่วนไหนเป็นแจ้งมันแยกออกได้ในความหมายของเราจึงบอกว่าแก้ด้วยเหตุด้วยผลจึงจะเป็นธรรมกับเราทุกคู่ทุกคนในธรรมะปฏิบัติก็จะดีได้และได้ดีด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาวันนี้เป็นการฟังธรรมพิเศษวันอาทิตย์พิเศษถือว่าเป็นการให้โอกาสกับตัวเองความสำคัญอยู่ที่เราให้ความสำคัญกับตัวเองไม่มีวันไหนถ้าเราให้ความสำคัญตัวเองได้นั้นคือการยกฐานะของใจเราดีขึ้นจึงขออนุโมทนาในภาคปฏิบัติร่วมกันผู้อยู่ประจำก็รับผิดชอบพระเนนและส่วนตัวผู้ที่มาก็ตั้งอกตั้งใจฟังเทศฟังธรรมไปถ้ามีคนอยู่บนศาลาก็อนุญาตให้เปิดเทศธรรมะตามฐานะที่พึงทำได้ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้บรรยายยกแรกตั้งแต่สองทุ่มครึ่งมาถึงสี่ทุ่มยกสองก็บรรยายตั้งแต่สองยามมาถึงตีหนึ่งครึ่งสามชั่วโมงหัวค่ำอีกหนึ่งชั่วโมงพอสำหรับผู้อยู่ประจำได้ฟังเทศฟังธรรมในแนวข้อปฏิบัติซึ่งจะเห็นความแตกต่างกับการไม่ได้ยินไม่ได้ฟังซะเลยผู้ฟังด้วยเหตุด้วยผลย่อมเกิดปัญญาด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปผู้ที่มีภารกิจอะไรก็พึงทำหน้าที่ของตนเองให้เรียบร้อยส่วนผู้ไม่มีภารกิจอะไรก็ตั้งอกตั้งใจฟังเทศฟังธรรมไปตามลำดับ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วย และนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก็ให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี
2: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ในชัดชาติสั่งอพยพประชาชนแนวรัศมี30เมตรหลังพบถนนทรุดตัวเพิ่มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุถนนทรุดตัวและเกิดรอยร้าวบนผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยนายชัดชาติเปิดเผยหลังการประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดเกิดเป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดตัวเข้ามาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือมีดินเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนมีอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพิ่มหรือไม่เพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่ผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและต้องอพยพผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชน60คนโดยจะได้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกออกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์ซึ่งการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกซบตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวจึงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามาในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เป็นยังไงจ๊ะน้องเล็กโทรหาต้นติดไหม
1: ยังเลยค่ะ
0: สงสัยกำลังถูกสอบสวนอยู่
1: พี่หนูคะที่พี่หนูบอกว่าตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลในการสืบสวนแล้วต้นก็ถูกสอบสวนคำว่าสืบสวนสอบสวนมันต่างกันยังไงคะ
0: ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนให้รู้ยังไงล่ะจ๊ะว่าใครเป็นคนปล้นร้านทองที่ตลาดเมื่อวานนี้ก่อนที่จะสืบสวนได้ตำรวจก็จะต้องสอบสวนเจ้าทุกคนที่รู้เห็นเหตุการณ์และผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต้นก็เป็นคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์ตำรวจก็เลยต้องสอบสวนต้นยังไงล่ะจ๊ะสืบสวนหมายถึงแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆตามอำนาจและหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อพิสูจน์หาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายจ้ะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนให้รู้ว่าใครเป็นมือวางระเบิดครั้งนี้คำว่าสอบสวนจะหมายถึงซักถามเพื่อรวบรวมหลักฐานหรือข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดเช่นในการสอบสวนครั้งสุดท้ายจำเลยยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: ตำรวจต้องสืบสวนเพราะยังไม่ได้ตัวคนทำความผิดคำว่าสืบสวนหมายความว่าแสวงหาเบาะแสเพื่อให้ได้ตัวคนร้าย
0: ใช่แล้วจ้ะเหมือนในหนังไทยแนวสืบสวนสอบสวนที่เราเคยดูกันไงจ๊ะจำได้ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะพอนึกถึงหนังไทยเรื่องนี้ทำให้เล็กเข้าใจมากขึ้นค่ะให้พี่หนูเสียเวลาอธิบายตั้งนาน
0: ไม่เป็นไรจ้ะจะได้เป็นการย้ำความเข้าใจอีกทีนึง
1: งั้นเดี๋ยวเล็กโทรหาต้นอีกทีนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนพยานเสร็จหรือยัง
0: ดีจ้ะดีเดี๋ยวพี่จะช่วยโทรอีกทางนึงนะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รวบแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้าสาวกลางเมืองขอนแก่นลอบขายให้วัยรุ่นใกล้มหาวิทยาลัยดังตำรวจไซเบอร์บุกรวบแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองขอนแก่นลอบขายใกล้มหาวิทยาลัยดังเน้นลูกค้านักศึกษาและวัยรุ่นพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอท.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีคมกิจสุขไทยสั่งการให้พันตำรวจเอกดิชาติอมรประดิษฐ์ผู้กำกับการวิเคราะห์คลาวและเครื่องมือพิเศษจับกุมนางสาวพลอยน้ำเพชรอายุ24ปีชาวจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดัง112ชิ้นสืบเนื่องจากกลุ่มวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษทราบว่านางสาวพลอยน้ำเพชรมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาภายในบ้านพักหมู่14ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักพร้อมยึดของกลางไว้ทั้งหมดจากการสืบสวนสอบสวนนางสาวพลอยน้ำเพชรให้การยอมรับว่าเริ่มขายบุหรี่ไฟฟ้ามานาน8เดือนแล้วโดยสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจากทางภาคใต้ผ่านแอปพลิเคชัน LINEเพื่อรับมาขายต่อเอากำไรชิ้นละ50บาทผ่านแอปพลิเคชันไลน์เช่นกันซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ถูกดำเนินคดีในฐานความผิดช่วยซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของมิได้เสียภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามโดยยังไม่ผ่านศุลกากรหรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งไม่ได้เสียภาษีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนร้อมแรม
12: ฉันเดินผ่านสวนครัวหลังบ้านเห็นป้าแมนนั่งหน้าเศร้าส่วนลุงสมยืนยิ้มแฉ่งเฉียว
13: ป้าแมนเศร้าทำไม
12: ป้าแมนบอกว่าแกกับลุงสมปลูกคะน้าไว้คนละร่องคะน้าของลุงสมขึ้นงามทั้งร่องส่วนของป้าแมนขึ้นมาหล่อมแหลมหล่อมแหลม
13: ไอ้ที่ว่าหล่อมแหลมหล่อมแหลมนั่นมันเป็นยังไง
14: ตัวแต้มพูดไม่ชัดที่ถูกจะต้องพูดว่าหล่อมแหลมคณะของป้าแมนขึ้นหล่อมแหลมหมายถึงขึ้นมานิดหน่อยไม่เต็มร่อง
13: ไหนก้าวแต้มพูดสิหล่อมแหลม
12: หล่อมแหลมหล่อมแหลม
14: เก่งมากก้าวแต้มเธอพูดรอเรือชัดเจนแล้วหล่อมแหลมออกเสียงสั้นจึงใช้ไม้ไต่คูทั้งสองคำและมีเสียงรอเรือควบร้อมแหลมหมายถึงมีเล็กน้อยมีห่างๆไม่เป็นพวกเป็นหมู
15: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถาม